0: จะทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางวันที่10สิงหาคมณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์วันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุทธ์ประกอบพิธีณวัดเทพศิรินทราวาสคณะสงฆ์หนตะวันออกประกอบพิธีณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
0: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เลาะตำบลตาเนาะแม่เลาะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้อง
10: องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
0: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรง

0: โดยในรอบช้อยโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนจากนั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮีโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลินิวคัพ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าส่วนคู่หลาพิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายชิติพฤกษ์อุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซเป็นอย่างดีพิจิตกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบหนึ่งปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่สองเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื่อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ค่ะ
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
10: สวัสดีค่ะ
9: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
10: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะ เรียกเล่นๆว่า ART ก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้ เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2 อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรค่ะ
9: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางใช่
10: ไหมคะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะหนึ่งก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆกันนะคะไปนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงfinal อะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็นะคะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง 1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัว อัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินกากถั่วเหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยนะจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
12: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโด ยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
13: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้แต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
12: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวงดีย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือโดปาไนซ์เซ็นเตอร์ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
16: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศ เราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
15: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
16: ตั้งชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเถื่อนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง 1,000 กว่ารายจับกุมผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายและบุคคลต่างด้าวอื่นๆ12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวน19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดติด4หมายนะในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
15: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดบ้านไนท์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
17: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพ ด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ละปูนเดินหน้าพัฒนายั่งยืนเศรษฐกิจพลิกฟื้นประชาชื่นบานช่วงเวลาต่อจากนี้ไปปักกับรายการอบจ.ละปูนพบประชาชน

0: สวัสดีครับผมสวัสดีคร
1: ค
0: ั
1: รับ
0: บ
1: สวัส
0: ผ
1: ดี
0: ม
1: ครับ
0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเช้าๆแบบนี้นะครับผม8โมงเช้ามาอยู่ด้วยกันนะครับกับรายการอปจ.ละปูนพบประชาชนนะครับผมแน่นอนเลยวันนี้ก็บอกว่าเจ้าของรายการ ปิกมาแล้วนะครับผมหลายๆ คนก็ถามหาว่าเอ๊ผอ.พิเดชไปไหนนะครับผมอันนี้ต้องถามเหมือนกันว่าเอ๊วันนี้ผอ.พิเดชมาแล้วช่วงก่อนมีคนส่งเข้ามาถามตลอดเลยว่าพอพี่เดชสุขภาพเป็นจะได้พร้อมอาจจะต้องบอกว่าบอกท่านผู้ฟังกันสักหน่อยนะครับผมว่าพอพี่เดชมาแล้ววันนี้นะพอพี่เดชจันทร์สิริผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของอบจ.จังหวัดลำพูนของเราครับผมเป็นจะได้พร้อมครับผมห่างหายไปสัก2ปี
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับรายการอบจ.ลำพูนพบประชาชนนะครับดังที่ดีเจนะครับได้บอกว่าหายไป2อาทิตย์เนาะอาทิตย์แรกนั้นก็ไปนำเสนอเรื่องงบประมาณ
0: 70
1: นะครับปี70นะครับต่อคณะอนุกรรมธิการนะครับที่สภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: นะครับไปพร้อมกับท่านนายกเฮงนะครับวีระเดชผู้พิสิทธิ
0: ์
1: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ก่อท่านนายกเฮงก่อติดภารกิจนะครับวันนี้เรานำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับทั้ง4เขตที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานะครับไปเปิดห้องอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการจัดทำงบประมาณปี70ของอบจ.ลำพูนนะครับวันนี้ก็2วันนะครับวันที่6วันที่7นะครับก็จัดกันที่โรงแรมอันพายนะครับที่อำเภอบันทินะครับวันนี้ท่านนายกเฮงก็จะต้องเป็นวิทยากรในภาคเจ้านะครับก็มอบหมายให้ผมนะครับมาดำเนินรายการแทนนะครับ
0: ครับผม
1: ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะครับก็มีเจ็บหลังนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลานะครับไปหาหมอก็ช่วงนี้ก็อาการดีขึ้นนะครับ ขอบคุณแฟนๆที่เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับก็ข่าวสารของอบจ.นะครับก็คงจะนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับหลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปากับ DJ Oi เนาะ
0: DJ Oi ครับผมแต่ว่าเห็นพออภิเดชยังพิมพ์มาคอมเมนต์มาให้กำลังใจ DJ Oi คร
1: ับแต่วันนี้ DJ Oi ก็ลาฮะ
0: วันนี้ DJ Oi ลานะน้องอันต้องมาแต่นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเฮา2คนนะครับผมแน่นอนเลยว่าข้อมูลข่าวสารจากอบจ.มีนักมีหลายในห่วงที่ผ่านมาแล้วก็อย่างที่จะเกิดขึ้นแต่อื่นใดแล้วช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฝนตกชุกเหลือเกินแล้วเพิ่นก็เตือนมาเฮาอาจจะเห็นในส่วนของหลายๆจังหวัดที่มีเหตุการณ์อุทกภัยแต่บ้านเฮาก็ดีหน่อยฝนบ่ค่อยตกชุกนักนะครับผมแต่จะต้องเตือนกันสักหน่อยว่าสภาพอากาศช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของฟ้าฝนเป็นจะได้บ้างครับผม
1: ครับในช่วงนี้นะครับจากศูนย์บริหารจัดการน้ำอบจ.นะครับศูนย์สารสนเทศที่เฮาเชื่อมข้อมูลกับระบบสารสนเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับก็เท่าที่ดูนะครับในการคาดการณ์ฝน7วันล่วงหน้านะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าฝนในพื้นที่จังหวัดลำพูนเฮานั้นก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็จะมีตกพ่องนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของวันที่7วันที่8เนาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ดังดีเจอ้ําบอกว่านะอั้นบอกว่าในช่วงก็เป็นโชคดีนะครับของพี่น้องลำพูนเฮาเห็นสภาพพื้นที่ของหลายจังหวัดนะครับ

0: ลำพูนแต่อื่นใดแล้วนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยหากช่วงนี้มีเรื่องของฟ้าฝนติดตามได้นะบอกว่าจะเป็นทางอปจเองนะเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมรวมไปถึงสวทลำพูนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารตลอดเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มาเตรียมตัวกันหากฝนมันตกนักตกหลายหรือมีที่ไหนแจ้งว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง
1: ครับครับก็คาดว่าน่าจะ 2-3 ยกแล้วก็จะทิ้งช่วงไป
0: เพราะว่า
1: ฝนจะทิ้งช่วงไประยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปตกหนักแคมกรรมช่วงปลายกันยาต้นตุลา
0: ครับ
1: วันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับของทางสสน.
0: ครับแต่จะได้ก็ติดตามสถานการณ์เอานะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของฟ้าฝนมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไม่มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมต้องบอกจริงละกันในห้วงที่ผ่านมานะครับผมต้องบอกว่ามีการจัดประชุมต่างๆเยอะพอสมควรเลยแล้วก็จะต้องเอามาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเนื่องจากว่าเอ๊ะมันก็จะอาจจะเกี่ยวเนื่องกันหรือบางคนอาจจะเตรียมตัวในการที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางอบจ.จะมีการจัดขึ้นนะครับแน่นอนเลยว่าไอ้ที่รอคอยกันแน่นอนเลยนะบอกว่าจะเป็นคนในจังหวัดเองหรือแม้แต่คนที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อนผมอยู่กรุงเทพยังมางานนี้เลยโคมแสนดวงนะครับผมงานนี้ก็มีการจัดประชุมกันเพื่อเตรียมความพร้อมนะในการจัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวตัวนี้การประชุมนี้เป็นจะได้พ้องครับท่าน
1: ครับก็การประชุมที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านเบญจวรรณ มีเผือกนะครับก็ได้เชิญเป็นห้องว่าภาคีเครือข่ายเนาะหน่วยงานราชการที่ส่งเสริมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับว่าจะเป็นอปจตั้งสำนักพุทธตั้งวัฒนธรรมจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของพื้นที่เนาะวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับก็สรุปได้ว่านะครับในปีนี้นะครับต้องนำเรียนว่าในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะฉะนั้นการบริหารงานของท่านผู้ว่าการจังหวัดลำพูนนะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับก็ได้ประสานงานภาคีเครือข่ายทั้งท้องที่ท้องถิ่นทั้งส่วนราชการนะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้มาตรฐานนะครับในการจัดงานโคมแสนดวงของลำพูนเราหรือว่าทะเลโคมเนาะซึ่งเป็นอันซีนเนี่ยคือดีขึ้น
0: ทุกปี
1: กว่าปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นภารกิจนะครับที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับโดยการนำของท่านนายกเฮง
0: ครับ
1: ซึ่งได้รับนโยบายจากท่านผู้ว่ามาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ
0: ครับ
1: ในส่วนของอบจที่รับผิดชอบนะครับก็จะเป็นพื้นที่บริเวณหน้าวัด
0: ที่ถนนนั่นเลยมั้ย
1: ถนนนะครับถนนหน้าวัดพระธาตุธริพูนชัยไปทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับระยะทาง200เมตร200เมตรนะครับอันนี้เฮาก็รับนโยบายตรงนั้นมานะครับอันนี้เป็นส่วนที่เฮาบูรณาการร่วมกับจังหวัดแล้วก็สิ่งที่อบจ.จะดำเนินการเองนะครับเฮาจะจัดกันที่ศูนย์นักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม
0: ตรงข้ามกับปัจจัยของว่าที่จริงมีถนนคนเดินเราตรงข้างหน้าใครไปได้ก็จะเห็นเลย
1: ครับอันนี้ก็จะเป็น2กิจกรรมนะครับกิจกรรม1เฮาร่วมบูรณาการกับจังหวัดอ
0: ัน
1: นี้เฮาก็ท่านนายกเฮงนะครับก็ได้ตั้งงบประมาณไว้ละที่ 2.5 ล้านบาทนะครับในการที่จะร่วมประดับตกแต่งโคมให้สวยงามนะครับบริเวณหน้าวัดพระธาตุธริพูนชัย
0: ครับ
1: แล้วก็จะตั้งงบประมาณไว้แห่งส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นสีสันนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของโคมนานาชาติซึ่งตั้งอบจ.เฮานะครับได้ไปปีที่แล้วนะครับ เฮาได้ไปปนห้องว่าไป MOU ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีนะครับอาจจะมีโคมเกาหลีอาจจะมีโคมจีนนะแล้วก็อาจจะเชิญตังนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นในส่วนของญี่ปุ่นนะเน
0: า
1: ะ
0: ผู้ประกอบการตอนนี้มีหลายแบบหลายเพราะว่าหลายสัญชาติอยู่ในบ้านเฮาครับ
1: เฮาอาจจะมาสร้างสีสันตรงนั้นนะครับตรงเชิงสะพานท่าขามนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี่ก็จะเป็นอบจ.จะดำเนินการเองอันนี้เฮาก็ตั้งงบประมาณไว้แล้ว
0: ครับผมต้องบอกว่าโคมตรงนั้นแหละครับผมถ้าใครขับรถเข้ามาเนาะที่จริงสะพานตาขามเป็นสะพานที่เข้ามาในจังหวัดลำพูนของเราเพิกควานิดนึงนะ นั่นแหละครับเชิงสะพานท่าขามก็จะเห็นแน่นอนว่าการจัดโคมของอปจในช่วงของประมาณเดือนตุลาเนาะ1ตุลาเหมือนจะเป็น
1: ตุลาโคมเริ่ม
0: โคมดวงแรกจะถูกแขวน1ตุลา
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็พี่น้องที่ติดตามอยู่นะครับก็สามารถมาร่วมกันนะครับบูชาแล้วก็เอาโคมนี่แหละไปแขวนเป็นพุทธบูชาได้ตั้งแต่วันที่1และยาวไปเลยจนถึงพฤศจิกา2เดือนเต็มกันนะครับผมหากใครที่ฟังอยู่ก็
1: พฤศจิกาน่าจะช่วงลอยกระทงปีนี้น่าจะอยู่ช่วงกลางๆเดือน
0: ปลายนะครับผมในช่วงนั้นก็ใครยังบอกว่าจะไปเอลที่ไหนในช่วงของลอยกระทงนะมากันได้นะครับโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนของเฮาซึ่งถือว่าเป็นอันซีนที่หนึ่งแล้วก็เป็นภาพที่สวยงามแล้วมันกลางคืนโดยท่านผอ.พิเดช
1: ใช่ครับ
0: มันเย็นมันจุ่มนะครับผมจะได้แล้วก
1: ็เป็นห้องว่าด้วยความศรัทธาเนาะตะกอน ในช่วงประเพณีลอยกระทง

0: นะครับเขาก็จะถือหีดในการที่จะขอเข้ามาพระแม่คงคาเนาะโดยการนำกระทงไปลอยในน้ำหลังจากนั้นเสร็จก็มาพุทธบูชาก็คือนำโคมมาถวายพระเจ้าหริบูชานะครับอันนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ทาง Facebook ไลน์เนาะบอกว่านอกจากจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีนะ
1: ครับ
0: เพราะโคมทุกดวงที่แขวนในบริเวณพื้นที่จังหวัดลำปูน 99% เป็นฝีมือของพี่น้องลำปูนโดยการส่งเสริมของทั้งอบจ.แล้วก็วัดพระธาตุอริปูนชัยเนาะที่เปิดเป็นส่งเสริมกลุ่มต่างๆกลุ่มพี่น้องต้องหัวจ้างครับได้20,000เนอร
1: ์
0: กลุ่มนี้ครับได้10,000เนอร์แล้วก็ทางวัดก็ครับซื
1: ้อ
0: ครับ
1: นั่นแหละครับผมการที่เฮามาเตื้อนี้ก็คือการจ่ายสตังค์ซื้อหรือว่าปู
0: จา
1: โคมนี่แหละครับผมเป็นอีกหนึ่งอันที่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพต
0: ั
1: วได้ยินมาว่ามีในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุตัว
0: ใช่ครับทุกกลุ่มครับเพราะเฮาทำมาน่าจะปีนี้เป็นปีที่5แล้วโดยใช้วิธีนี
1: ้ครับผม
0: ปีแรกๆต้องขออนุญาตว่าเฮาก็ต้องเฮาบ่มีประสบการณ์นะเนาะก็ต้องไปซื้อจากเชียงใหม่มาหลังจากนั้นเฮาก็เอาวิทยากรเพิ่นมาสอนแต่เฮาบ่ได้แอบนะครับเฮาบ่ได้แอบรักวิชา
1: บ่ได้รักคอมมูนิสต์บ่เพราะว่าสานต่อสานที่สานหอยกันมานะครับผม
0: สืบพี่สานหอยกันมาแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของอบจ.ในส่วนของจังหวัดส่วนของว่าทําเนาะแล้วก็ทางเทศบาลนะครับโดยการนำของกุบุญนะครับท่านนายกประพัฒน์เนี่ยเปิ้นก็จะรับผิดชอบตรงบริเวณพระแม่เจ้าจามตีวีนะครับกูจางอย่างเงี้ยแล้วก็ถนนแถวกาดหนองดอกอย่างเง
1: ี้ยนั่นแหละครับ
0: คือความร่วมมือนะครับอันนี้ถ้าลำพังโดยงบของจังหวัดโดยงบของอบจ.โดยงบของส่วนราชการเนี่ยบ่ไหวนะครับบ่ไหวก็ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายสิ่งสำคัญที่สุดโคมจะถึงแสนถึงล้านดวงอยู่ที่พี่น้องประชาชน
1: ศรัทธา
0: ศรัทธาน
1: ั่นแหละครับผม
0: บ
1: มาร่วมเป็นหนึ่งศรัทธาของจังหวัดลำปูนกับคนแสนดวงกันได้นะครับผมในช่วงของตุลาจะประมาณพฤศจิกาหรือว่าในช่วงของลอยกระทงนั่นเองมาแอลลำปูนกันนะครับ
0: หนึ่งตุลาเริ่ม
1: หนึ่งตุลาเริ่มโคมดวงแรกจะถูกแขวนหนึ่งตุลา
0: โคมของอบจ.นะครับที่จะขึ้นบริเวณหน้าวัดพระธาตุทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหนึ่งตุลาจะต้องส่งงานละ
1: โอ้แสดงว่าเราจะอาจจะเห็นเพื่อนไปประดับตกแต่งก่อนหนึ่งตุลาสักหน่อยนึงเนาะ
0: หน่อยครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาจะต้องทำโครงก่อนนะเนาะส่วนหนึ่งก็ต้องรอพี่น้องประชาชนมาแขวนแล้วเขาก็จะย้ายจากในวัดมาประดับห้องแต่ของอบจ.นั้นเราใช้วิธีจ้างเหมาก
1: ็
0: คือประดับโดยที่เราจะจ้างเขาแกไหนทำเลย
1: นั่นแหละครับผมใครที่เข้ามาจังหวัดลำปูนอย่าลืมเช็คอินแล้วก็แชร์เพื่อคนทั่วโลกได้หันกันตัวนะครับผมว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็ศรัทธาของคนลำปูนเป็นชะใดกันนะครับผมแน่นอนมาต่อกันที่แฮมเรื่องนึงนะครับช่วงนี้ก็เป็นมีกิจกรรมเยอะนะครับดังนั้นแล้วก็จะต้องมีการประชุมประหงว่าทีมงานนะทีมงานอบจ.ก็มีการประชุมเช่นกันนะครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7ละที่มีการประชุมในปี2569นี้ตอนนี้เปิ้นเน้นย้ำในเรื่องอะไร
0: เปิ้นหงว่าเป็นการประชุมข้าราชการอบจ.เนาะหรือว่ากจจ.ลำปูนนะครับครั้งที่7ก็ผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องข้าราชการคือเปิ้นจะเลือกกันจะต้องมีตัวแทนข้าราชการ1คนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี
1: ้
0: นะครับพอดีผมได้รับการคัดเลือกครับก็เลยรู้ข้อมูลตรงนี้นะครับ สิ่งที่การขับเคลื่อนของอบจ.นะครับในขณะนี้ที่เรามีการประชุมไปก็คือในเรื่องของรบสต.
1: ครับ
0: เนาะเราจะต้องเติมเต็มบุคลากรเข้าไปนะครับมีการรับโอนพี่น้องข้าราชการจากโรงพยาบาลจากรบสต.อื่นพวกย้ายมาบรรจุนะครับอันนี้นี่จะเป็นหัวใจอันเรื่องแรกนะครับในเรื่องต่อไปนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการโอนย้ายของพนักงานห้องเนาะสักคนก็โอนปิกบ้านสักคนก็เลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
1: จริงๆเป็นช่วงในการเลื่อนย้ายโยกย้ายต่างๆนะช่วงนี้นะครับผม
0: อันนี้ก็จะมีการประชุมทุกเดือนนะครับทุกเดือนก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของอบจ.ในการส่งเสริมในเรื่องของการพลฮ้องว่าทำตำแหน่งขึ้นสูงขึ้น
1: เหมือนวิทยาฐานะต่างๆ
0: ใช่ครับทั้งของครูทั้งของรบสต.จะแต่งตั้งได้จะเริ่มนั้นได้ก็ต้องผ่านมติก่อนตรงนี้ก่อน
1: คือการประชุมครั้งนี้ก็จะมีคณะกรรมการต่างๆในการจะเข้ามาพิจารณาหลายๆเรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือมีการโอนโยกย้ายแต่งตั้งต่างๆอยู่ในตัว
0: ใช่ครับคนเปิ้นฮ้องว่ากอเนี่ยจะมี3ก
1: อ
0: กอบจ.กอเทศบาลกออบต.
1: อ๋อไล่ระดับไปเลย
0: ใช่ๆๆครับก็คือเห็นชอบข้าราชการภายของมันนะครับอย่างหอประจอก็จะมีท่านผู้ว่าเป็นประธานจะมีผู้ทรง4ท่านจะมีปลัด
1: ครับ
0: จะมีตัวแทนข้าราชการตัวแทนสจ.เงี้ยครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าแน่นอนว่าเรื่องต่างๆโปร่งใสแล้วก็
0: โปร่งใสครับ
1: พร้อมขับเคลื่อนไปพร้อมกับพี่น้องแล้วก็ทุกเครือภาคีเครือข่ายแน่นอนเลยนะทุกเดือนนะฮะก็จะมีการ มาพอที่จริงคล้ายๆสุ่มหัวกันเนาะสุ่มหัวในเรื่องดีนะครับผมก็คือมาเหมือน brainstorm นะความเมืองก็คือสุ่มหัวกันในการประชุมแน่นอนเลยว่าในเรื่องของข้าราชการก็เป็นอีกส่วนนึงแต่ในเรื่องของพี่น้องประชาชนก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ทางอบจ.ก็พยายามที่จะขับเคลื่อนดูแลคือครอบคลุมนะครับพี่น้องลำปูนครบทุกคนบ้านหลังสุดท้ายก็ต้องได้รับการดูแลมีกลุ่มที่เอาห้องว่ากลุ่มที่อะไรที่พึ่งหรือว่าคนเพาะกลุ่มเปราะบางดีกว่าเนาะในกลุ่มนี้ทางอปจก็เป็นกลุ่มที่ดำเนินการมาตลอดแล้วก็เป็นกลุ่มที่เราค่อนข้างที่จะมีความเป็นห่วงในเรื่องของสวัสดิการคุณภาพชีวิตต่างๆครั้งนี้ก็เปิ้นก็มีการในเรื่องของห้องกันมาประชุมแหมละในเรื่องของการที่จะมาดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี
0: ้
1: การประชุมตัวนี้ท่านผอ.ได้เข้าครับเรื่องน
0: ี้อันนี้ไม่ได้เข้าครับแต่ข้อมูลก็คือในเรื่องของกลุ่มเปราะบางกล
1: ุ่
0: มผู้พิการเนี่ยครับในส่วนของอบจ.เฮานะครับเฮาก็มีกองทุนฟื้นฟูเพราะว่ากองทุนฟื้นฟูจังหวัดลำปูนเนี่ยก็คือเป็นกองทุนที่สปสช.ฮึ่งงบมาแล้วก็อบจ.เฮาสมทบ อันนี้สิ่งที่เฮาจะ
1: เป็นสองขา
0: สองขาคร
1: ับ
0: ปีนึงเฮาก็สมทบประมาณ2เท่าก็ปีนึงเฮาก็สมทบไปประมาณ 3-4 ล้านฉะนั้นวงเงินตรงเนี้ยปีนึงก็จะมี 4-5 ล้านในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่มีเพราะว่าพึ่งพิงผู้พิการอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือในเรื่องของการซ่อมสร้างบ้านที่อยู่อาศัยห้องน้ำห้องตีนอนห้องเนาะห้องน้ำเป็นนั่งยองเปลี่ยนเป็นชักโครกในเรื่องของที่นอนก็คืออาจจะนอนชั้น2ลงมาได้ก็ต้องมาแปลงบ้านห้องน้ำห้องนอนทั้งเปิดทั้งลุ่มเนี้ยอันนี้เราก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งก็คือ1หลังไม่เกิน 50,000
1: หนึ่งหลังบังเกิน 50,000 บาท
0: แล้วก็ตามสภาพนะบางหลังก็ 30,000 บางหลังก็ 40,000 แต่บังเกิน 50,000 นะครับแต่อันนี้ที่จังหวัดเปิ้นประชุมก็คงจะเป็นงบของทางพมจ.อย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่ง
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อ๋อในส่วนที่จริงต้องบอกว่ากลุ่มปอบางของจังหวัดบ้านเฮาเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะในการจะต้องได้รับความช่วยเหลือในฐานะหน่วยงานของภาครัฐเนาะมันจะมีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดเองในส่วนของอปจ.หรือว่าเทศบาลต่างๆเนี่ยก็จะมีงบประมาณในการเข้ามาดูแลแต่ละที่ก็จะมีการดูแลพี่น้องที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือว่าในสังกัดของตัวเขาให้ดีที่สุดนะครับผม
0: เขาต้องบอกว่าจังหวัดลำปูนเฮานะครับคนห้องว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: แม่นครับลำพูนไม่ลำพัง
0: ครับงบวันนี้นะครับมีอบจ.กองทุนฟื้นฟูมีพม.มีกาชาด
1: แ
0: ล้วก
1: ็
0: สามสี่หน่วยงานนี่ไปมาได้คือยังมีคณะสงฆ
1: ์อ๋อแม่นเลยครับผมเพราะว่า
0: ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะครับสิ่งไหนที่หน่วยงานราชการสามารถที่จะใช้งบของหลวงไปดำเนินการได
1: ้
0: ถ้าเข้ากลุ่มนี้ทางหลวงพ่อ
1: เป็นห้องว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเนาะล่าสุดก็เหมือนที่อันหงบาลปูนที่มีการห่วมกันทอดพระป่าสามัคคี
0: ใช่ครับใช่ครับทั้งคณะสงฆ์ทั้งเอกชนเนาะวันนั้นงานลำไยเห็นมีการประมูลลำไย
1: โอ้นี่ผมกำลังไปประมูลที่เชียงมากับท่านผู้ว่ามาเหมือนกันเลย
0: เห็นประมูลลำไยเนาะว่ามูลค่าเป้าหมายที่หอการค้าจังหวัดลำปูนจะต้องสมทบทุนให้จังหวัดลำปูนมูลค่า3ล้านอย่างเง
1: ี
0: ้ยวันนั้นเพิ่งประมูลลำไยกันนะตกเดียวเนี่ย 500,000 ก็มี 300,000 ก็มี
1: หมายถึงว่าลำไยปุ๊กนี่นะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะเอาเงินรายได้ตรงนี้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลลำปูน
1: นั่น
0: แห
1: ละครับ
0: ในการจะซื้ออุปกรณ์การแพทย์
1: นั่นนะครับอันนี้ก็คือการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะฮะบ่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเหมือนที่ท่านผอ.บอกนะครับว่าจะเป็นใครที่ไหนบ้านลังไกลที่สุดนะเราก็จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลหากท่านมีอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามทำงานเชิงรุกเนาะก็คือวิ่งเข้าไปหาพี่น้องก่อนนะแต่ถ้ามันจะยังจ้าน้อยนะเพราะก็จะมีการเรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าใครพร้อมอ่ะอันนี้หนักหนาสาหัสต
0: ้
1: องเข้าไปก่อนเนาะเหมือนเวลาเกิดภัยพิบัติเราก็จะต้องเรียงลำดับความสำคัญจะได้แล้วก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือรอกันสักหน่อยนึง
0: ต้องบอกพี่น้องนะครับที่ฟังในการนี้อยู่เนาะช่องทางที่จะเข้าหากองทุนฟื้นฟูของอบจ.ได้นะครับหนึ่งที่ใกล้ท่านที่สุดคือตอนนี้คือเราบสต.เรามีครอบคลุ
1: ม
0: ทั้ง8อำเภอ57ตำบลเรามีอยู่77แห่งท
1: ่
0: านสามารถที่จะไปร้องขอไปแจ้งกับพอ.ร.บ.ส.ต.ได้ช่องทางที่2นะครับสจ.
1: ถ้าสจ.
0: สจ.ช่องทางที่3นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นไปแจ้งแล้วก็หลังจากนั้นเทศบาลเปิ้นจะทำหนังสือถึงมาอบจ.อบจ.ก็ตั้งอนุกรรมการลงไปตรวจสอบพื้นที
1: ่
0: แล้วก็เข้าบอร์ดใหญ่แล้วก็อนุมัติเงินให
1: ้
0: ทางท้องถิ่นไปจะซื้อจ้างแล้วก็ดำเนินการซ่อมแซม
1: ครับ
0: อันนี้ประมาณหนึ่งก็คือกายอุปกรณ์นะครับ
1: ใช้อุปกรณ์
0: ในเรื่องของวิวแชร์ในเรื่องของตีนอนลมในเรื่องของเครื่องออกซิเจนนะตอนนี้เรามีศูนย์นะครับมีศูนย์รวมโดยผ่านแอปของ Smart Health ลำปูน คือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์พวกนี้ท่านผู้ฟังบางทีไปอยู่ระบบสตอนี้10ชิ้นนะมีเตียงมีเตียงลมมีออกซิเจนบ่ได้ใช
1: ้
0: พี่น้องอำเภออื่นระบบสตอื่นมีสักอย่างต้องการใช
1: ้
0: ตอนนี้อบจรับถ่ายโอนมาถึง71แห่งเนี่ยเขาสามารถยืมเหมือนได้หมดเลยครับที่นี่วิทยืมที่นี่ที่นี่วิทยืม
1: เอิ้นกันได้นะครับเอิ้นกันได
0: ้นะครับเพราะเขามีศูนย์คลังข้อมูลอยู่นะครับคือผ่านระบบสมาร์ทเฮลท์เนี่ยเขารู้เลยว่าตัวนี้มีเตียงลมว่างกี่ตัวมีวิวแชร์มีเครื่อง
1: อยู่ที่ไหนหูหมดเลย
0: อยู่ที่ไหนหูหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องนะครับ
1: อันนี้ก็แล้วครับผมก็เป็นการดำเนินงานที่อบจ.เชิงรุกเนาะเช
0: ิ
1: งรุกมากๆเลยนะครับในการเอา data มาพอวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะครับผมแต่กี้เฮาเอิ้นกันไปสักหน่อยนึงนะครับว่าเปิ้นประมูลลำไยกันปุ๊กแล้วเป็นแสนนะครับผมแต่ตอนนี้ลำไยที่เฮาบ่าอู้ถึงบ่ได้เลยเนื่องจากว่าเป็นเพราะว่าอัตลักษณ์ลำไยละปูนที่กำลังเป็นลำไยคุณภาพเบี้ยวเขียวลำไยนี้เป็นจะใดแล้วตอนนี้เราจะไปส่งเสริมแต่ที่ไปเหมือนกันก็คือที่อุโมงค
0: ์ครับอันนี้ต้องบอกว่าลำไยเบี้ยวเขียวนะครับมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิ
1: ม
0: นะครับของจังหวัดลำปูนครับแล้วก็มันปลูกได้เฉพาะที
1: ่น่าจะ
0: คือตำบลอุโมงค์ตำบลลิมปิงประตูปลาหนองจังคืนอย่างเง
1: ี้
0: ยมันจะไปลำหรือว่ารสชาติมันจะดีที่ฮะแต่สิ่งที่อบจ.ส่งเสริมคือเอาลำไยที่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: ไปขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: ตอนนี้ลำไยเบี้ยวเขียวละปูนเนี่ย
1: ขึ้นละ
0: ได้ GI นะครับ
1: ครับผม
0: ได้ GI แล้วก็มีพี่น้องเครือข่ายเกษตรกรเนี่ยเข้าร่วมโครงการอยู่น่าจะเป็น10เจ้าเหมือนก
1: ัน ครับผม
0: นะครับก็คือคำว่า GI ก็คือ1มาตรฐานลูกลำไยจะต้องใหญ่กว่าเหรียญ10
1: บูวันนั้นที่ไปกับแบรนด์ดีเจพี่ออยเอาเหรียญไปวางเหรียญสิบน้อยไปเลย
0: ครับผมอันนี้เป็นมาตรฐาน GI เนาะถ้าส่วนไหนได้ GI ครับได้ใบรับรองจากอบจ.นะครับติดแบรนด์ลำไยนั้นก็คือราคามูลค่าก็จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ลำไยไหนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนาะอาจจะในเรื่องของคุณภาพยังไม่ได้ในเรื่องยังไม่ได้เนี่ยก็ราคาก็ลดลันกันไป
1: อ
0: ันนี้ทางเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับเปิ้นก็ร่วมส่งเสริมในเรื่องของลำไยเบี้ยวเขียว
1: อัน
0: นี้เปิ้นใจว่าลำไยเบี้ยวเขียวตำบลอุโมงค
1: ์แม่นครับผมเปิ้นมีงานแบบไปชวนไปชิมไปแอลไปชอบกันนะครับผมจอเบี้ยวเขียวไปจะได้นะหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทานแต่ที่จริงอยากจวนมาทานเนื้อมันแบบว่ากรอบมันกรอบแล้วมัน
0: จะมีกลิ่นนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: แม่นครับผม ผมก็บอกมาทุกว่าแล้วมันไม่ได้หวานแบบวันแหลมไปเลยม
0: ัน
1: ก็จะมีหวานละมุน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เป็นลักษณะเด่นๆของเบี้ยวเขียวแล้วก็เปลือกหนาไข่ที่โอ้จะซื้อปิ๊กบ้านไปฝากคนกรุงเทพคนต่างใต้มันเอายาก
0: มันอยู่ได้นานอยู่
1: มันอยู่ได้นานนะครับ
0: มันเป็นลำไยที่กลิ่นสดอย่างเดียว
1: แม่น
0: เอาไปอบแห้งบ่ได้เลยนะครับ1เปลือกหนา2ลูกใหญ่อบแล้วบ่สุก
1: อบเมื่อใดจะสุก
0: ใช่ครับ
1: เมื่อใดจะแห้งนะคร
0: ับ
1: นั่นนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าลำไยอบแห้งก็จะเป็นอีดอนะ
0: บ
1: ้านเฮานะครับผมจะได้แล้วก็ฝากสนับสนุนในเรื่องของลำไยบ้านเฮาตอยบอกว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนแต
0: ่
1: ถ้าเป็นสายพันธุ์คุณภาพที่ได้รับ GI มาแล้วก็คือเบี้ยวเขียวที่ลุโมงเนาะมีที่หนองจังคืนนะหรือถ้าเกษตรกรท่านไหนอยากจะได้เหมือนเพราะว่าทะเบียนที่ขึ้นไว
0: ้ GI ครับก็สมัครลงทะเบียนมาที่อบจ.แล้วเขาก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพนะครับโดยคณะกรรมการชุดหนึ่งนะครับ
1: ม
0: องว่า external control ก็คือกรรมการตรวจสอบจากบุคคลภายนอกนะครับในการตรวจสอบว่ามาตรฐานส่วนนี้ได้หรือยังนะครับมันจะต้องบัใสสารมันจะต้องเนี่ยมันมาตรฐานมันค่อนข้างเยอะอยู
1: ่
0: นะครับเยอะอยู
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่ทำน้อยแต่ได้มาก
1: ราคาสูง
0: บ
1: อกเลยว่าเกษตรกรไหนสนใจก็เริ่มมาติดต่อกันได้หรือมาเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกลำไย
0: ในช่วงแรกๆนะครับที่เราได้ GI นะครับก็มีประมาณสัก10เจ้าเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เริ่มขายตั้งแต่ออกดอกนะออกเม็ดเงี้ย
1: เปิ้นมาจองแล้วครับ
0: จองแล้วครับใช่
1: ก็ถึงสมัยตะกอนเราอ่อนน้อยที่แบบว่าเปิ้นจะเตียวมาหาสวนเลย
0: เปิ้น
1: มาตีราคาตั้งแต่มันเป็นดอก
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันเลยครับ
0: เหมือนกันสมมติจองตัวนี้10,000เนี่ยก็ติดมาจำกันไว้แล้วก็ต่างเจ้าของสวนก็ดูแลบำรุงรักษาถึงเก็บเกี่ยวก็โทรบอกเจ้าของมาเก็บได้แล้วเนี
1: ่
0: ย
1: นะครับผมเขาก็จะได้ปิกมาเห็นภาพลำไยละปูนคึกคักกันอย่างสักครั้งนึงนะครับแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับช่วงใกล้ปันพอว่าฝนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหนาวเขาก็จะมีกิจกรรมนะในส่วนของงานวิ่งนะครับผมอันนี้เป็นบอกว่าคุ้นตานเทรลนะครับผมวิ่งเทรลก็คือวิ่งในป่าเนาะ
0: วิ่งในป่าครับ
1: ผมกิจกรรมนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเป็นจะได้พ่องครับผม
0: อันนี้เราจะวิ่งกันวันที่16สิงหานะคร
1: ับ ใกล้แล้วเนี่ย
0: ใกล้ๆแล้วครับอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากอุทยานแห่งชาติคุ้นตานนะครับที่เปิ้นอนุญาต หื้อใจเส้นทางในการวิ่ง
1: อ๋อแสดงว่าปกติบ่ได้เข้าไปแบบทั่วไปได้เลย
0: มันต้องอนุญาตจนถึงอธิบดีกรมอุทยานเวลาเป็นผู้อนุญาตนะครับเพราะว่าเฮาใช้อยู่ในเขตอุทยาน
1: ครับ
0: ก็ถือว่าทางนักวิ่งนะครับของอบจ.ลำพูนที่เป็นนักวิ่งเที่ยวนะครับก็ไปทดสอบสนามแล้วก็ถือว่าในสภาพสนามนั้นก็มีความท้าทายนะครับปีที่แล้วเฮาจัดเที่ยวกันที่บ้านฮ้
1: อง
0: ที่ป่าภูนะครับวิ่งขึ้นไปป่อแป
1: ๋
0: อ่าปีนี้เฮาเปลี่ยนสนามนะครับมาจัดที
1: ่คุณตาล
0: เพราะว่าตัวนี้ต้องยอมรับว่าสถานีรถไฟคุณตาลเนี่ยถือว่าเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวเนาะ
1: ฮอตฮิตนะครับผม
0: ฮอตฮิตเลยนะครับ
1: ตอนนี้
0: คุณเฮาว่าขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่เนาะแล้วก็ไปลงคุณตาลแล้วก็ไปถ่ายรูปก
1: ับ
0: ถ้ำคุณตาลไปถ่ายอย่างแมลงก็รอขึ้นรถปิกเชียงใหม่เงี้ยครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เฮาสมัครมาเต็มแล้วนะครับ
1: เต็มโอ้โ
0: ห
1: คนบอกว่า3นาทีแรกเต็ม
0: 500คนครับเพราะว่าตอนที่เฮาขออนุญาตนะครับเฮาต้องระบุยอดคนนักวิ่งก็ขอไป500
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มีหลายส่งหลายสายนะครับตั้งนักวิ่งตั้ง VIP เนาะต
1: ้
0: อง
1: การที่จะ
0: เ
1: พิ่
0: มนะครับว่าอบจ.เนี่ยทำบิดทำอย่างเพิ่ม
1: ครับ
0: แต่ได้หารือกับทางอุทยานแล้วว่าสามารถดำเนินการได้จะต้องทำสื่อเข้าไปใหม่ต้องหับอนุญาตหนึ่งเขาจะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องของเงินประกันประกันนักวิ่งเนี่ยครับเออครับคราวนี้มันมีค่าใช้จ่ายสมัครฟรีแต่เราดูแลท่านทุกมิติ
1: ครับ
0: อาหารการกินดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับร่วมกับทางกรมอุทยานด้วย
1: ครับครับอันนี้ก็ประกาศรายชื่อไปแล้วฮะตะวานี่เนาะ5สิงหาประกาศชื่อไปแล้วก็ไปฮับบิบกันนะครับผมใครที่มีรายชื่อแล้วนะ15สิงหานะครับผมตั้งแต่เวลา 10:00 นนะครับผมที่
0: เทศบาลตำบลท่าประดุก
1: นะครับผมแล้วก็ไปวิ่งกันวันติดที่16สิงหาคมนะครับผมปล่อยตัวก็คือเจ้าเนาะจะได้แล้วก็ไปลงทะเบียนตอนที่เช้าๆกันอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินนะครับผมถ้าใครเก็บภาพระหว่างวิ่งได
0: ้ได้ครับ
1: โพสต์มาเลยนะครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมาก
0: มันนี่สถิติในการจะรับถ้วยรางวัลรับเหรียญรางวัลนะครับท่านต้องมีการเซลฟี
1: ่
0: ในระยะทางการวิ่งนะครับแล้วก็เอามาแลกต้องมาเช็ค1เช็คชั่วโมงเช็คระยะทางแล้วก็เช็คที่ท่านจะต้องเช็คพอยต์เช็คอินด้วย
1: อ๋อนี่แหละครับผมเป็น1กุศโลบายในการที่จะมาส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเฮานะครับผม
0: แน่นอนอันนี้มี2ระยะนะครับที่เจ็ดก็คือระยะ11กิโลกับ36กิโล
1: โอ้36โลสู้ๆนะครับผมดีเจบอกว่าเอ๊ะสัก5โลนี่ก็คือจำบ่อยแล้วเนอะไอ้นะเดี๋ยวพอพี่เดชอันไปสักกิโลนะครับ
0: โอ้วิ่งเที่ยวนี่บ่อยครับถ้าเป็นวิ่งทางลาบนะครับโดยในกลุ่มของ VIP นี่พอได้อยู
1: ่ได้อยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับกับสายสุขภาพเนาะคุณตันนะครับผม16นี้เจอกันแน่นอนนะครับผมแน่นอนเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวเฮาส่งเสริมไปแล้วในเรื่องของกลุ่มปอบังเฮาดูแลไปแล้วแฮมกลุ่มนึงที่เฮาบ่ส่งเสริมบ่ได้หรือบ่ดูแลบ่ได้เลยก็คือในเรื่องของการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่นี่เป็นการศึกษาสายอาชีพในเรื่องนี้เฮาเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลในเรื่องของตลาดแรงงานหรือว่าในเรื่องของสายอาชีพจะได้พ้องครับผม
0: อันนี้ต้องลำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าที่เฮาได้ส่งเสริมการศึกษานะครับเพราะว่าหนึ่งเขามีโรงเรียนในสังกัดของอบจ.อบจ.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิไลเทคโนโลยีอบจ.ลำปูนลี
1: อยู่ที่ลีนะครับ
0: ถ้าห้องง่ายๆก็คือเทคโนโลยีของอบจ.ก็ได้หารือกับทางนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับในการที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามที่ตลาดของการนิคมต้องการ
1: อ๋อเขาไปถามผู้ประกอบการว่าต้องการคนจะได้
0: ใช่ครับต้องการสาขาอาชีพอย่างอิเล็กทรอนิกส์การสาขาคอมพิวเตอร์การแล้วก็จะต้องการแรงงานประเภทไหนเพื่ออย่างครับหนึ่งเพื่อที่จะป้อนแรงงานพวกนี้เข้าสู่ภาคนิคมอุตสาหกรรมอันที่สองนะครับเขาต้องการที่จะให้นักเรียนเขาที่จบการศึกษาในระดับปวช.เนี่ยถ้าเมื่อมีทุนเรียนต่อเนี่ยมีงานทำแน่นอนนะครับอันนี้ก็ได้หารือกับการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือนะครับเพราะว่าในนอกตอนนี้เขาต้องยอมรับว่าเขาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือละแล้วก็ขยายไปถึงตอนนี้น่าจะเป็นเฟส3ละ
1: เฟส3แล้ว
0: ในเรื่องของพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: น
1: ิ
0: คมเบอร์นิคมแถวตรงนั้น
1: อ่
0: ะพร้อมละนะครับแล้วก็แรงงานเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างถิ่นไปด้วยเนาะเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่บ้านกลางนะครับประชาคมแฝงเนี่ยมีเป็นลักหมื่นลักแสนนะครับแต่ละโรงงานมูลตะเนี่ยคนไป 4-5,000 นะครับอันนี้ก็อบจ.เฮาก็เลยส่งเสริมนะครับก็เรียนเชิญทางการนิคมมาหารือว่าเอ๊ะถ้าจะป้อนละออนเฮาตามความต้องการของตลาดแรงงานเป็นลักษณะไหนนะ
1: ครับ
0: นี่ก็หารือกับทางกองการศึกษาแล้วก็ผู้อำนวยการ ของอบจทั้ง 3-4 แห่ง
1: ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเทรนด์ในเรื่องของตลาดแรงงานมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นแล้วเราจะผลิตอย่างออกมาเหมือนคล้ายๆกันเลยในเรื่องของสินค้าต่างๆเวลาเราจะผลิตออกไปเราจะไปถามผู้ประกอบการหรือไปดูตลาดก่อนว่าเพื่อนต้องการอย่างเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เราผลิตเนี่ยมีคนต้องการแน่นอนครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเราก็ฮ้องในเรื่องของผู้ประกอบการมาถามว่าตอนนี้ต้องการอย่างเราก็จะได้ผลิตถูกต้องและแน่นอนเลยน้องๆก็จะเหมือนมีโอกาสในการที่จะเข้าไปสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น
0: อันนี้ก็เป็นตอนนี้ครับที่เทคโนโลยีนะครับก็ส่งเสริมเรื่องของสาขาช่างยนต์ที่เขาเป็นดับหนึ่งนะครับคือพี่น้องละออนนักศึกษาจบไปนะครับ1ซ่อมรถเครื่องได
1: ้
0: ซ่อมรถไถซ่อมรถยนต์ในพื้นที่ได
1: ้การเกษตร
0: การเกษตรละมาละตอนนี้เขาจะเข้าสู่ในภาคอุตสาหกรรมแล
1: ้
0: วนะครับอาจจะปรับสาขาในเรื่องของ AI ในเรื่องของโรบอทอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขากำลังประสานกับการนิคมโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของโรบอทในเรื่องอย่างนี้นะโดยทางอบจเขาก็ได้รับเครื่องมือนะครับจากคุณธนาธรของบริษัทไทยสมิธเนี่ยที่เพื่อนเอาเครื่องมือที่เพื่อนปลดระวังเหมือนที่ละออนฝึกงานเนี่ยหลายตัวอยู
1: ่ดีดีมากเลยครับผมก็คือเป็นเครื่องมือที่ทางโรงงานอาจจะบาดใจแล้ว
0: คือ
1: เปิ้นปลดตามอายุ
0: ตามอายุตามอายุบางที5ปี6ปีเพื่อกับปลดระวางแต่เป็นของไม่สำหรับเฮาในการที่จะให้น้องๆได้เรียน
1: ได้เลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องดีมากๆเลยที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็น้องๆมาเจอกันตรงกลางนะครับโดยอบจละกันนะครับผมอีกอย่างนึงตะกี้เฮาได้เอ่ยมาแล้วในเรื่องของบุคลากรว่าจะเป็นการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ก็เป็นในเรื่องของสาธารณสุขเปิ้นบอกว่าเปิ้นมีการที่จะเปิดพอเปิดรับสมัครได้ก่อนสรรหา
0: สรรหา
1: ครับผมสองตำแหน่งด้วยกันนะครับสองตำแหน่งนี้เป็นอย่างพ้องนะครับผม
0: ก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะเติมเต็มนะครับในเรื่องของรวสตท่านผู้ฟังครับตอนนี้เราเติมนะครับเต็มในเรื่องของพยาบาลวิชาชีพเนี่ยบรรจุไปแล้วเนี่ยเกือบร้อยอัตราเกือบนะครับ
1: ในจังหวัดของเรา
0: ในรวสตของเราเนี่ยครับอันนี้อันที่สองแพทย์แผนไทยอันนี้ลงไปละประมาณ54รวสตมีคนละแต่สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนต่อนะครับในเรื่องของท่านตะ
1: หมอฟัน
0: หมอฟันกับเรื่องกายภาพบำบัดถ้าร.บ.ส.ต.ไหนที่มีแพทย์แผนไทยจะบ่มีกายภาพบำบัด
1: เพราะเป็นเหมือนทำควบคู่กันได้เหรอคร
0: ับ มันลักษณะคล้ายๆกันให้เลือกฉะนั้นตอนนี้แพทย์แผนไทยเราลงไปละ54ตี
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ก็ยังเหลือที่เหลือก็อาจจะเป็นในเรื่องของกายภาพบำบ
1: ั
0: ดนะครับเขาก็จะมีการสอบคัดเลือกนะครับโดยเหตุพิเศษเปิดห้องว่าเอาผู้ที่มีคุณสมบัติทางด้านนี
1: ้
0: ที่เขาว่าคัดเลือกโดยเหตุพิเศษนะไม่ใช่ว่ามาสอบสัมภาษณ์เอาเลยนะ
1: ไม่ใช่นะครับ
0: มีการทดสอบความรู้อยู
1: ่แน่นอนเลย
0: แต่เปลี่ยนในเรื่องของเฉพาะตำแหน่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าประกาศออกมาก่อนว่ามีตำแหน่งอะไร
0: จะไม่ใช่สอบภาษาไทยคณิตศาสตร์
1: ไม่ใช่นะครับผมหมอฟันก็ต้องสอบในเรื่องของการทำฟันหรือความรู้ในเรื่องของการดูแล
0: สุขภาพเพราะว่าเป็นความรู้เฉพาะตำแหน่ง
1: ครับ
0: นะครับมีการทดสอบแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าท่านที่มาสอบที่ละปูนแล้วก็ได้บรรจุท่านจะต้องอยู่ละปูนอบจ.ละปูนไม่น้อยกว่า2ปี
1: อ๋อนะครับผมบ้านมันมีการโยกย้ายบ่อยมันก็จะวิทย์ได้ก็คาดแค่นั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอยู่2ปีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดละปูนนะครับผมอันนี้เป็นการเติมเต็มบุคลากรเข้าไปเพื่อทำเพื่อในเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือว่าการดูแลผู้ป่วยในท้องที่ท้องถิ่นนั่นแหละบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น
0: คือมันครอบคลุมทุกมิติเนาะ
1: ครับผม
0: ตึงรักษาตึงบำบัดตึงป้องกันอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นการเติมเต็มแต่แน่นอนเลยว่าในเรื่องของสุขภาพนะครับผมต้องบอกว่าอบจหรือแม้แต่ท้องถิ่นท้องที่นั่นแหละครับผมก็จะอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็จะมีการทายโอนในเรื่องของภารกิจต่างๆมายังอปทนะว่าจะเป็นอปจเทศบาลต่างๆนะครับอันนี้มันเป็นการทายโอนในเรื่องของการป้องกันโร
0: ค
1: ตอนนี้จะทายโอนมาอยู่ที่ทางท้องถิ่น
0: ครับมันเป็นภารกิจที่วันนั้นก่อทางท่านเพราะว่าอธิบดีเนาะอธิบดี
1: กรมควบคุมโรค
0: กรมควบคุมโรคนะครับก็ได้เข้าหารือกับท่านนายกเฮงนะครับในเรื่องของแนวทางของการไทโอนในเรื่องของการป้องกันนะครับของท้องถิ่น
1: ครับ
0: คือต้องยอมรับว่าตอนนี้อบจในประเทศไทย70กว่าแห่ง
1: ครับ
0: จะมีอบจที่ฮับไทโอนรบสต 100% เนี่ยบ่กี่แห่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าอันนี้กำลัง
0: คือเอามาหมด
1: ทยอย
0: แล้วแต่นะครับ
1: แ
0: ต่ของจังหวัดละปูนเอาครบ
1: 100%
0: มาทั้ง71แห่งนะครับฉะนั้นแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนนะ
1: ครับ
0: ถึงในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการฟื้นฟู นะครับทั้งโรคติดต่อไม่ติดต่อทั้งหลายเนี่ยทั้งโรคระบาดเนี่ยก็หารือแนวทางนะครับกับกรมควบคุมโรค
1: ครับ
0: นะครับโดยท่านอธิบดีคือเกียรตินะครับมาเยี่ยมชมอบจ.แล้วก็มอบหารือแนวทางนโยบายด้วยกัน
1: ครับเพื่อที่จะได้มาดำเนินการที่จริงไอ้อย่างที่มันมาอยู่ในท้องที่ท้องถิ่นแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดหรือโรคติดต่อเนี่ยมันจะได้บริหารจัดการได้เร็วขึ้นมีการตัดสินใจในพื้นที่ได้เร็วโดยที่ไม่ต้องรอส่วนกลางเหมือนกันอ
0: ัน
1: นี้เป็นเพราะว่าการกระจายอำนาจในการมาอยู่ท้องถิ่นเหมือนกันนะครับผมนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงดีๆนะครับผมที่ทางอบจ.จะได้ดำเนินการต่อไปแน่นอนเลยว่าตะกี้พอพี่เดชบอกว่าหายไป2ติ๊ด
0: วันที่24ครับวันที่24
1: ในการนี้ก็คือไปในเรื่องของการพอดีเฟนงบประมาณเนาะปี70อาจจะได้พ้องนะตอนนี้คนที่รอฟังอยู่ว่างบจะได้ก่ออย่างจะมีก่อกิจกรรมจะเหมือนเดิมก่อไอ้นะ
0: ต้องบอกว่าในงบปี70นะครับของทางรัฐบาลที่จะมอบให้กับทุกหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมอีกแล้วกันนะครับในปี70เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอัตราลดลงนะ
1: ครับ
0: ลดลงแน่นอนนะครับอย่างของอบจ.ลำพูนเฮานะครับที่ท่านนายกเฮงไปดีเฟนนะครับกับคณะอนุกรรมาธิการนะครับก็ปีนี้ปี70นะครับเฮาจะได้รับการจัดสรรมาอยู่ที่339ล้านบาทเศษนะครับซึ่งปี69เนี่ยเฮาได้อยู่367ล้าน
1: ลดลงไปสมควร
0: พอสมควรนะครับพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ยังดีนะครับเป็นช่องทางที่ต่างรัฐบาลนั้นฮืองบประมาณมาอันนี้เป็นดีเฟนในครั้งแรกนะครับ
1: กับขาขึ้นขาขึ้นนะ
0: กรรมาธิการ
1: ครับ
0: ต้องชื่นชมนะครับคณะกรรมอนุกรรมาธิการเขาชื่นชมว่าทางอบจ.ลำพูนนั้นโดยนายกเหงเนี่ยดีเฟนได้ดีมากนะครับบัตรถูกตัดงบประมาณแม้แต่บาทเดียว
1: คร
0: ับ ก็ถือว่าเอามาลงพื้นที่นะครับในปี70นะครับก็งบประมาณอยู่ที่339ล้าน
1: ครับผม
0: นะครับก็แบ่งเป็นงบอุดหนุนทั่วไปที่เป็นเงินเดือนพี่น้องรบสต.นะครับเงินเดือนครูนะครับการพัฒนาบุคลากรตึงสาธารณสุขตึงอย่างเนี้ยครับอันนี้ก็ได้มาอยู่200กว่าล้านแล้วก็จะมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจแห่ง44ล้านอันนี้เป็นห้องว่างบอุดหนุนเฉพาะกิจก็คืองบที่ระบุวัตถุประสงค์โครงการนะครับเขาก็จะได้ไฟโซลาร์เซลล์ม
1: า
0: 4สาย
1: ครับผม
0: นะครับที่ถนนไทยโอนอบจได้ก่อสร้างสายทางบำรุงรักษานะครับมา3สายทางอันนี้44ล้าน
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละครับผมงบประมาณที่จะมาใช้ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนของเฮานะทางท่านนายกเฮงก็ได้ไปดีเฟนพร้อมกับท่านผอ.พิเดชนะครับผมพี่จะได
0: ้ส่งทีมงานไปอันนี้รอบแรกแล้วก็รอบที่2นะครับในขั้นของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: นะครับในวันจันทร์ที่10บ่ายโมงแต่นี้จะผ่านระบบซูม
1: ครับ
0: นะครับวันที่10นะครับผ่านระบบซูมแล้วก็รอบสุดท้ายนะครับต้องไปผ่านวุฒิสภารอบนึง3รอบ
1: นั่นแหละครับผมจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางคนที่ไปดีเฟนซ์งบกันตัวเพื่อที่จะได้ทำงบประมาณปิกมาลาปูนเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไปนะครับผมแน่นอนเลยว่าบ้านเฮานะครับผมมีในเรื่องของเอกลักษณ์ต่างๆเยอะมากๆเลยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของลายผ้า
0: คร
1: ั้งนี้เปิ้นก็จะมีการประกวดเนาะลายผ้าพระราชทานแล้วก็งานหัตถกรรมระดับจังหวัดนะครับผมเข้าทางอบจ.เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะบริหารจัดการเรื่องลายผ้าพระราชทานนี่จะได้บ้างครับผม
0: คือต้องในเรื่องของลายผ้าพระราชทานนะครับอบจ.ก็ส่งเสริมเนาะกลุ่มภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะยิ่งเฮามีสถาพันธ์ผ้าทอมือหริพุนชัยนะครับซึ่งเป็นของอบจ.เนี่ยเฮามีปกครูไม่ครู
1: ครับ
0: ยูฮันนะครับสิ่งที่ต่างเพื่อนพระราชทานมาเนาะเฮาก็จะเอาลายผ้ามูเนี่ยนะครับไปส่งเสริมคือพี่น้องได้ทำกัน
1: อ๋อเหมือนไทยทอดองค์ความรู้ต่อ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่
0: โดยปกติเราอบจ.เฮาก็จะมีลายผ้าพื้นถิ่นนะเนาะลายดอกพิกุลห้องลายอย่างพ้องซึ่งผ้าไหมของอบจ.ลำพูนเนี่ยที่อบจ.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือ GI เนี่ยก็ยังทำอยู
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นลายพระราชทานของเจ้าฟ้านะครับที่เปิ้นมอบให้กับแต่ละจังหวัดเนาะผ้าลายขอเงี้ย
1: ครับผม
0: แล้วก็อบจ.ลำพูนเฮากันนะทางจังหวัดกันน่าจะมีการประกวดเนาะ
1: ครับ
0: คือแต่ละกลุ่มไปเอาแบบนั้นไป
1: ลองทำดู
0: ลองทำดูนะครับประดิษฐ์เป็นสิ่งที่จะใช้งานได้นะครับ
1: อันนี้แหละครับผมดังนั้นแล้วก็รอติดตามกันว่าลายผ้าพระราชทานครั้งเนี้ย ใครจะได้รับในเรื่องของการคัดเลือกนะหรือได้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนและการในการที่จะส่งเข้าประกวดนะครับแน่นอนเลยอีกเรื่องนึงนะครับผมเป็นความชอบดีกว่านะหลายๆคนน่าจะมีความชอบในเรื่องของฟุตบอลนะครับผมแต่เราจะรู้ได้ไงว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้เปิ้นชอบจะได้เปิ้นเล่นจะได้หรืออยากจะมีกิจกรรมอย่างเพิ่มในจังหวัดลำพูนทางอบจ.เพื่อการจัดกิจกรรมในเรื่องของการเปิดพื้นที่นะเพื่อคนรักฟุตบอลนะครับแล้วก็ผู้ปกครองน้องๆต่างๆนะมาร่วมกันในเรื่องของการเสวนาอนาคตฟุตบอลลำพูนเตือนนี้จุดประสงค์หรืออะไรจะได้ผมยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยว่าเอ๊ะปั่นจัดขึ้นมาอันนี้เพื่อหารือในเรื่องไหนเนี่ยครับ
0: อ๋อคือเอ๊ะครับคือทางอบจ.ลำพูนนะครับ หลังจากที่เขาได้ส่งเสริมทางกลุ่มเนาะกลุ่มผู้รักฟุตบอล
1: น่ากว่าครับผมคนลำพูน
0: กลุ่มรักฟุตบอลก็คือโค้ชก่อนเนาะเปิ้นมีจิตอาสาว่าเปิ้นอยากจะได้พื้นที่ที่จะเปิดเฮ่อละอ่อนมาฝึกซ้อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
1: ฟรีตัว
0: ฟรีตอนแรกก็มาเล่นกันที่หลังสำนักงานอบจ
1: ครับ
0: จะมีสัก 4-50 คน
1: นักแรกนะครับ 4-50 คนนี่ก่อนนัก
0: กลุ่มจิตอาสาโค้ชต่างๆเนี่ยที่ปีผ่านการฝึกอบรมไลเซนส์แล้วเนี่ยเนาะก็มาฝึกสอนกัน
1: ครับ
0: แต่เด็กมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นทุกวันนี้มันเยอะขึ้นนะครับเราก็เลยเปิดทางนายกเฮงนะครับก็เลยเปิดว่างั้นทุกวันพุธ
1: ทุกวันพุธ
0: เราไปเจอกันที่3กีฬากลางเลยเปิดหื้อใจสนาม
1: มาตรฐานเลย
0: ครับสนามใหญ่เลยซึ่งเป็นอดีตนั้นเป็นรังเหย้าของลำพูนวีเออร์เนี่ยคือน้องๆเยาวชนได้สัมผัส
1: สนามแต่แต
0: ่สนามแต่แต่จาก50เพิ่มเป็นหลักร้อย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นร้อย
0: เป็นร้อยครับเป็นร้อยครับท่านผู้ปกครองนะครับที่มีใจอยากจะส่งเสริมเพื่อน้องอย่างน้อยได้มีทักษะเนาะได้ออกกำลังกายมาฝึกซ้อมกันวันพุธที่สนามกีฬากลางนะครับอบจ.ลำพูน
1: ช่วงแรง
0: วันช่วงแรงครับตั้งแต่ 5:00 นไปต้นไปเนาะแล้วก็ช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร
1: ์
0: มาซ้อมกันที่อบจ.ลำพูนที่สำนักงาน
1: อ๋อครับ
0: เป็น
1: ห้องว่าซ้อมน้อยกับซ้อมใหญ่เนาะถ
0: ้
1: าใครอยากซ้อมใหญ่ก็วันพุธนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการเพราะว่าเรียนรู้กับโค้ชหมู่เนี่ยครับผมละออนน้อยจะเข้ามาติดต่อจะได้พ่องคร
0: ับ ก็สามารถที่สมัครมาทางที่กองการศึกษานะครับของอบจ.ได้หรือว่าติดตามทางเพจนะครับทางเว็บไซต์ของอบจ.
1: ตักมาเลยก็ได้นะครับผมหาผู้ปกครองฟังอยู่และอยากจะเชิญน้องๆมาออกกำลังกายที่จริงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เด็กห่างไกลยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลในเรื่องของจอแบบเนี้ยบางคนนะทำไงวันนึงลองเอามา
0: ครับเมื่อก่อนนั้นตังโคตรผู้ฝึกสอนเนี่ยเขาใจว่าบิ๊กระบิดอะคาเดมี
1: ่เป็น
0: กระต่ายดำกระต่ายดำอะคาเดมี่อย่างเงี้ยมาขอฝึกซ้อมกับคนก็มีสัก10สาวคนนี่ครับหลังๆมาท่านนายกเฮงเห็นความสนใจว่าการที่จะส่งเสริมละอ่อนคือมีทักษะในเรื่องของฟุตบอลและมีใจรักเนี่ยต้องส่งเสริมตั้งแต่ละอ่
1: อ
0: นแล้วก็จะอาจจะนำไปสู่สร้างรายได้ได
1: ้
0: เพราะเขามีสโมสรฟุตบอลในจังหวัดของเรา
1: อยู่
0: ในจังหวัดของเรา
1: ครับผมนั้นก็เชิญชวนนะครับสำหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับผมในเรื่องของฟุตบอลจังหวัดลำพูนของเราก็วันที่19สิงหามารับฟังเสวนาเลยมารับมาการหารือกับท่านนายกเฮงตวยในเห็นว่ามีท่านนายกเฮงไปตวยเพื่อที่จะได้ส่งต่อว่าเอ๊ะหลังจากนี้เราจะมีการขับเคลื่อนเหล่านี้กับนักเรียนนักศึกษาหรือน้องๆผู้ปกครองเนี่ยจะได้ต่อไป
0: ครับอันนี้อาจจะกำหนดทิศทางแล้วก็เพราะว่ากำหนดกฎกติกามารยาทคือแต่ก่อนมันมีรักสิบตอนนี้มันมีรักร้อยอ่ะฉะนั้นต้องออกระเบียบออกกฎเกณฑ์แล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง
1: แม่นนะครับผมเพื่อจะได้แบ่งกลุ่มอะยังแม่อีเนาะนะครับผมมาหารือกันได้นะครับ19นี้นะครับผม6โมงแรงนะครับผมเอ้ย4โมงแรงนะ16นาฬิกานะครับผมมากันได้นะครับผมที่จะสร้างอนาคตลำพูนไป
0: ที่โดมนะครับด้านหน้าสามกีฬานะครับโดมสามเหลี่ยมใหญ่ๆนะครับเข้าไปก็จะเห็นละ
1: โล่งๆเลย
0: แค่โล่งๆ
1: นั่นแหละครับผมมากันเด้อนะครับผมแน่นอนเลยว่านี่เลยแฮมสักสองนาทีมันเดียวแยงพอพออภิเดชจะต้องไปต่อก็คือที่อัลพาย
0: อัลพาย
1: ครั้งนี้เป็นอันการอบรมของพี่น้องอบจ.ตะกัน
0: ครับก็คือเป็นการฝึกอบรมนะครับในส่วนพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับค่ายการอบจ.นะครับก็หลักสูตรนี้ก็ในวันแรกครับคือตะวาก็มีในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นนะครับกับการพิจารณาร่างงบประมาณปี70เนี่ยก็คือสอนในเรื่องของเทคนิคว่าการประชุมสภานั้นจะต้องมีขั้นตอนอย่างพ้องการพิจารณางบประมาณนะครับจะต้องมีละวาระรับหลักการแปรยติการอนุมัติเป็นข้อบัญญัติได้อย่างไรพ้องนะครับอันนี้ก็วิทยากรจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนะครับอาจารย์สิบเอกนพรใจพิมพ์สว่างเป็นผู้บรรยาย
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยว10โมงนะครับทางผมก็จะบรรยายในเรื่องของเทคนิค
1: ครับ
0: แล้วก็แนวทางการจัดทำงบประมาณปี70ของอบจ.ลำพูนภายใต้กรอบวงเงินที่เราตั้งไว้6 65 ล้านบาท
1: ล้านบาทครับผม นี่แหละครับผมแน่นอนเลยว่าอันนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการในเรื่องของบุคลากรในการที่จะทำนะครับในการบริหารจัดการระจังวัลปูนโดยอบจนี่แหละเพื่อเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์นี้พร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลของรายการอบจละปูนพบประชาชนแน่นอนวันนี้ข่าวนักข่าวหลายนะเนื่องจากว่าห่างหายไป2ติดนะวันนี้ขอบคุณผอ.พิเดชจันทร์สิรินะครับผมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และกองงบประมาณเดี๋ยวจะได้แล้วติดหน้ารอพาวกันว่าเอ๊ะถ้ายกว่างจะมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าไข่แหมคนจะมาเออซัพพลายกันแน่รอติดตามนะครับ
0: สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
1: นั่นแหละครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชัดนักนะครับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสแบบนี้8 โมงมาเจอกันสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีอีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช พร้อมกันนี้กระทรวงดีอีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพรบคอมพิวเตอร์ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแพร่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 29.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.7 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้จนถึง 7 นาฬิกาเช้านี้วัดได้ 5.8 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 6.4 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 564.8 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.4 มิลลิเมตรที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.0 มิลลิเมตร ที่อำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.6 มิลลิเมตรที่บริเวณอบต.ห้วยยาบอำเภอบ้านที่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.0 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.0 มิลลิเมตรที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 3.3 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 4.8 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:57 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
14: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
13: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
14: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
13: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
15: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
16: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
15: หึทำยังไงหรอ
16: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
15: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
16: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบะลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้ 1. ระยะถอนพิษยา
19: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
13: 2. ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
19: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
13: 3. ระยะติดตามดูแล
19: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
13: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
19: ร่วมส่งคนดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
18: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการบ้านไม่รู้โรย

ดูแลผู้สูงอายุลูกหลานที่อยู่กับผู้สูงอายุที่หรือว่าบ้านใครที่มีผู้สูงอายุจําเป็นมากๆนะครับที่จะต้องนําในเรื่องของความรู้เหล่านี้ไปใช้นะเนื่องจากว่าเราอาจจะต้องมีการเตรียมการเนาะในเรื่องในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าประเทศไทยหรือว่าบ้านเรานี่แหละก็จะเริ่มเข้าสู่ในภาวะผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยกันแล้วนะก็จะมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะก็จะเป็นฐานที่มีประชากรจํานวนเนี้ยเยอะกว่าอื่นๆในขณะนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะเรานี่แหละครับผมก็จะเติบโตไปเป็นผู้สูงอายุในอนาคตใครที่อยู่ในช่วงของ40-50นะครับผมแน่นอนเลยนะที่จริงพอพูดถึงอายุเราก็จะมีเพลงหนึ่งนะที่เข้ามาในหัวเราก็คืออาขยันล้านนาเนาะเป็นการบอกถึงอายุช่วงคนแต่ละช่วงวัยนะว่าเอ๊ะ10ปีอาบน้ำไม่เคยจะหนาวที่จริงมันจริงนะฮะเราไม่เคยรู้ร้อนรู้หนาวเวลาเราเป็นเด็กๆกันเลย20ปีเขาบอกว่าแอลสาวเนาะแอลสาวบอกใกล้นะก็คือไปแบบว่ามีการชอบพอเป็นวัยรุ่นนะครับ30ปีนะ40ปีโอ้โหทำงานขยันขันแข็งแน่นอนเลยจนยาวไปเลยนะเขาบอกว่าพอไปถึงแบบว่า60-70นะเริ่มจะเหมือนหัวเราะก็เหมือนแบบว่าไอแล้วนะครับผมพอ90เขาบอกว่ายังไงแล้วนะจะป่วยไม่ป่วยก็ต้องจากไปแน่นอนเลยเนื่องจากว่าก็อายุกันเยอะแล้วนะครับผมแต่บางคนดูแลตัวเองดียาวไปจนถึง100ปีเลยก็มีนะครับดังนั้นแล้วเราก็เลยเอามาแจ้งกับท่านผู้ฟังนะครับว่าในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่หน้าที่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่จะต้องรับมือนะครับดังนั้นแล้วใครที่มีครอบครัวอยู่ใครที่อยู่กับครอบครัวแล้วมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุหรือแม้แต่เราจะต้องเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้กันนะครับผมฟังเพลงกันก่อนดีกว่าแต่ว่าช่วงนี้นะต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันช่วงนี้หน้าฝนนะฮะฝนตกหนักตกชุกเหลือเกินนะครับผมเมื่อวานตอนเย็นก็ตกช้ำเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับผมช่วงนี้อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นแล้วการดูแลผู้สูงอายุในช่วงของฤดูฝนอาจจะต้องแบบว่าดูแลเป็นพิเศษกันสักหน่อยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ

บ้านไม่รู้รอยกลับมาอยู่กันท่านผู้ฟังนะครับผม1ชั่วโมงหลังจากนี้เราจะมาทราบข้อมูลในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุกันสักหน่อยในยิ่งเฉพาะในเรื่องของหน้าฝนเนาะเราก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังนะครับได้ดูแลท่านที่มีอายุเยอะหน่อยนะอาจจะแบบว่าเราจะเดินเหินไม่ได้เร็วเหมือนปกติร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตามอายุเนาะดังนั้นแล้วในช่วงฤดูฝนเป็นฤดูที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นนะแล้วก็มีความชื้นสูงด้วยหากไม่ระมัดระวังนะครับในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำกว่าปกตินั่นเองอาจจะทำให้มีโอกาสล้มง่ายหรือว่าอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าหนุ่มสาวแน่นอนเลยดังนั้นแล้วนะครับผมเราเลยอยากจะให้ท่านผู้ฟังนะนำเรื่องราวเหล่านี้ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับผมดูแลผู้สูงอายุให้มีร่างกายอบอุ่นอันนี้เป็นเรื่องสำคัญในช่วงนี้ในช่วงของฤดูฝนนะครับอากาศจะมีความหนาวมีความชื้นเหมือนที่น้องอั้นบอกไปอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่อาจจะมีในเรื่องของการสวิงของอากาศเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะฮะหนึ่งวันมีสามฤดูก็มีเช่นกันนะครับผมใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือว่ามีครอบครัวนะคนที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุควรที่จะควรหมั่นเช็คนะในเรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าของผู้สูงอายุนะครับที่สำคัญเลยก็ช่วงนี้ถ้าเจอฝนอยากจะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวให้ท่านแห้งแล้วก็เป่าผมให้แห้งด้วยนะครับหากมีอาการหนาวเย็นก็ให้ใส่สวมเสื้อที่มันหนาขึ้นมาสวมใส่ถุงเท้าก็ได้ห่มผ้าให้เรียบร้อยนะกรณีที่ผู้สูงอายุได้รับละอองฝนนะเหมือนที่บอกไปให้ทำตัวให้แห้งเร็วที่สุดนะครับพยายามดูแลผู้สูงอายุให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะป้องกันโรคนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจและมักจะมาพร้อมในเรื่องของฤดูฝนเนาะไม่ว่าจะเป็นปอดบวมไข้หวัดหรือแม้แต่ไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุนั่นเองครับผมดูแลผู้สูงอายุนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการลื่นด้วยบ้านเราตอนนี้ใครที่โอ้โหเขียวเลยนะครับฝนตกนานๆแบบนี้ดูแลกันหน่อยนะครับผมการหกล้มอาจจะเป็นอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยสำหรับหนุ่มสาวก็ได้นะแต่ในกรณีของผู้สูงอายุนะการล้มการกลิ้งลงไปเนี่ยอาจจะเกิดจากมันทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับผมได้ยิ่งกว่านั้นนะครับผมในช่วงของฤดูฝนแบบนี้มักพื้นมักจะลื่นพื้นมักจะมีตะไคร่น้ำเกาะนะครับผมท่านไหนที่มีผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับควรหมั่นใส่ใจเนาะดูแลอย่างใกล้ชิดหากจะเดินเหินไปที่ไหนหรือแม้แต่นะครับเขาอยากต้องการอะไรนะบางทีเราไปหยิบให้ดีกว่าเราเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็การลื่นล้มด้วยนะครับหมั่นเช็ดทำความสะอาดถ้าที่ไหนมีความเขียวขึ้นนะฮะจากเขาเรียกว่าตะไคร่น้ำเนาะบ้านเราเรียกว่าอะไรขี้ไข้คู่นะคนเมืองเรียกว่าขี้ไข้คู่นะครับก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท่านนะพันเลิศเลิศนะฮะหรือว่าหกล้มลงไปได้นะครับผมที่สำคัญเลยหลีกเลี่ยงให้ผู้สูงอายุนะครับตากฝนเหมือนที่ลุงอั้นบอกอย่าให้ลุยฝนตากฝนเลยนะอากาศนักมักหนาวเย็นนะครับผมเมื่อไหร่ที่มีน้ำขังน้ำท่วมนะบางทีก็เป็นแอ่งเล็กๆสำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะในช่วงของน้ำขังน้ำท่วมแบบนี้ครอบครัวต้องดูแลดีๆนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องของละอองฝนด้วยเนื่องจากอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะบางทีตากฝนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่ภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วมีอาการป่วยได้รวมถึงแหล่งน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนะครับผมหากใครที่แบบว่ามีผู้สูงอายุชอบลุยเล่นน้ำนะไม่ได้เล่นน้ำหรอกบางทีเขาก็อาจจะแบบว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วมันจะเปียกเขาก็จะรีบไปเก็บให้บางทีก็จะอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเนาะอาจจะหกล้มได้หรือว่าติดเชื้อในเรื่องของการลุยน้ำได้ดังนั้นแล้วนะครับผมดูแลผู้สูงอายุกันสักหน่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมแต่อยากจะให้พักฟังเพลงกันสักหน่อยนะคลายเครียดกันไปแล้วก็พร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงฤดูฝนการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญครับ

ครับก็สู่รายการบ้านไม่รู้โรยครับผมอยู่กับน้องอั้นอาทิวัฒน์กันทับปิงนะฮะในช่วงที่3ของเราแล้วเมื่อสักครู่นี้เราพูดไป3อย่างเนาะในการที่จะดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการตากฝนการลุยน้ํานะครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการทําร่างกายให้อบอุ่นแต่ช่วงนี้ใครที่ช่วงเย็นๆอยู่กินข้าวนอกบ้านมั้ยครับผมสิ่งที่ทุกคนเจอนะยุงตัวร้ายนะยุงลายตัวร้ายมาพร้อมกับหน้าฝนและมาเยอะด้วยนะครับผมคนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่หรือคนที่มีผู้อาจจะเป็นแบบคนดูแลบ้านพักคนชราหรือแม้แต่บ้านที่มีเด็กอยู่เนาะรวมถึงทุกครอบครัวเลยนะครับผมที่มีครอบครัวหรือคนที่เรารักใช้ชีวิตด้านนอกในช่วงเวลาเย็นๆนะอยากจะให้มันทำความสะอาดพื้นหรือว่าที่อยู่อาศัยของครอบครัวนะให้สะอาดแล้วก็ปราศจากแหล่งน้ำขังเหมือนที่บอกไว้ว่าเคยชวนทุกคนเดินสำรวจบ้านกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะที่อาจจะเป็นแหล่งที่เพาะพันยุงลายได้อยากจะให้ไปคว่ำมันหรือไปเทมันออกนะแค่7วันเท่านั้นแหละครับผมยุงเหล่านี้จะเติบโตมาทำร้ายเราได้นะครับผมแหล่งน้ำที่มีแหล่งเพาะพันยุงลูกน้ำยุงลายแบบนี้โดยเฉพาะนะครับในช่วงของฝนตกแบบว่าแบบตกมาปุ๊บซาซาลองเดินรอบๆ บ้านเลยแล้วก็จะไปเทออกนะบางคนก็จะ เขาเรียกว่าเทไซอเบตเนาะให้ในส่วนของแหล่งน้ำที่อาจจะเลี้ยงปงเลี้ยงปลานะครับผมเนื่องจากว่ายุงเหล่านี้ไม่ได้ชอบแค่น้ำเน่านะเขาชอบน้ำสะอาดด้วยดังนั้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของน้ำด้วยนะครับหากเกิดอาการคันนะครับอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุเกาจนเกินไปนะครับผมในช่วงของความชื้นแบบนี้แล้วก็มียุงด้วยนะครับผมผู้สูงอายุก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะผิวหนังแห้งขึ้นมาได้นะครับหากก็บ่อยๆอาจจะทำให้เกิดแผลติดเชื้อได้เพราะเหตุนี้นะครับผมก็อาจจะต้องดูแลเนาะในเรื่องของการทาครีมบำรุงเปลี่ยนที่เขาเรียกว่าสบู่หรือว่าครีมอาบน้ำรวมไปถึงนะครับเหมือนมีสัตว์อะไรมาต่อยอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยุงเนาะก็อย่าให้ท่านเกามากนะครับเวลาเป็นแผลมามันอาจจะติดเชื้อได้นะครับอันตรายยิ่งกว่านั้นนะครับผมมันดูแลผู้สูงอายุให้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอด้วยนะครับเหมือนที่เราทราบกันดีว่าน้ำเปล่านะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะช่วงอายุไหนก็ตามนะครับผมการดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ร่างกายของเราต้องการเนาะบางคนบอกว่ามันมีสูตรดื่มน้ำ8แก้ว6แก้วหรือแม้แต่กี่ลิตรก็ตามอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสูตรเฉพาะของใครของมันละกันนะเนื่องจากว่าแต่ละคนเนาะก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันแต่ละคนมีการเผาผลาญในเรื่องของน้ำไม่เหมือนกันแต่ละคนมีในเรื่องของกิจกรรมที่ทำแต่ละวันไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วนะครับผมแต่ละคนก็จะทานน้ำในปริมาณที่เหมาะสมไม่เท่ากันนั่นเองหากใครนะครับผมที่รู้สึกหิวนะแล้วค่อยทานน้ำอันนี้อย่าพึ่งเลยนะอยากจะให้จิบไปตลอดทั้งวันนะอย่ารอให้มันหิวเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหิวน้ำมากๆอันนั้นแหละครับผมถือว่าร่างกายขาดน้ำแล้วผู้สูงอายุจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำให้มากๆเนื่องจากว่าอะไรครับผมเขายังทานยาเขายังมียาประจำตัวเขายังจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในการที่จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆเพื่อให้ทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับผมและยาที่ทานเข้าไปเมื่อไหร่ที่เราทานน้ำน้อยมันก็อาจจะไปแบบกัดกร่อนต่างๆเนาะรวมไปถึงนะครับการทำน้ำเยอะๆก็จะทำให้การขับถ่ายดีด้วยนะบางคนโอ้ถ่ายยากเหลือเกินนะไม่ทานน้ำไม่พอไม่ทานผักอีกนะช่วงอายุที่มีผู้สูงอายุเยอะอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทานก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะการทานอาหาร5หมู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทานผักผลไม้ทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวนะครับก็จะทำให้ย่อยง่ายนะครับบางคนบอกว่าชอบทานเนื้อหลังๆมาเริ่มมีอายุมากขึ้นเนื้อก็จะเริ่มย่อยยากดังนั้นแล้วก็ลองทานปลาทานไก่ดูนะครับผมก็จะทำให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายดีขึ้นนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงการออกกำลังกายผู้สูงอายุอาจจะไม่ต้องวิ่งขนาดเท่าที่หนุ่มสาวทำแค่อาจจะแบบว่าเดินเบาๆขยับไม้ขยับมือยืดแข้งยืดขาไปนะครับผมเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีการขยับเขยื้อนเส้นต่างๆก็จะไม่ยืดกล้ามเนื้อของเราก็จะทำงานได้อย่างปกตินั่นเองนะครับผมฝากไว้ละกันในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงของฤดูฝนแบบนี้มันอาจจะไม่ง่ายเนาะในการที่จะทำความเข้าใจหรือว่าเอาไปใช้นะครับเนื่องจากว่าบางคนเนาะมันอยู่กับภาวะที่เครียดนะครับผมงานก็ต้องทำผู้สูงอายุที่บ้านก็ต้องดูแลและผู้สูงอายุทุกวันนี้นะครับผมก็เหมือนภาวะอารมณ์ก็จะเริ่มกลับไปเป็นเด็กเหมือนกันนะฮะดังนั้นแล้วนะด้วยความใส่ใจและกันแล้วก็การพูดคุยกันนะครับอย่าใช้อารมณ์เนาะเราเข้าใจซึ่งกันและกันดีกว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับผมก็จะทำให้ครอบครัวของเราอยู่กันอย่างแบบมีความสุขนะครับฝากไปด้วยกับบ้านไม่รู้รวยครับ

ท้ายรายการบานไม่รู้โรยแล้วครับผมวันนี้ก็นำในเรื่องราวของการดูแลผู้สูงอายุในช่วงของฤดูฝนมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมบานไม่รู้โรยมาดูแลท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสเวลาดีๆ 9:00 น.ใครที่ตื่นเช้าๆนะครับผมก็มาฟังได้นะครับผมรวมไปถึงนำกลับไปใช้แน่นอนเลยครับว่ามีประโยชน์แน่นอนเลยเพราะว่าช่วงนี้เราอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเรื่องของฤดูฝนกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่ามันเป็นตามฤดูเนาะและที่สำคัญช่วงนี้ก็จะตกเยอะหน่อยในช่วงของภาคเหนือเนื่องจากว่ามีมรสุมต่างๆที่พัดผ่านมายังภาคเหนือดังนั้นแล้วนะครับการดูแลผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญมากๆหนุ่มสาวอาจจะเจอแล้วอาจจะมีผลกระทบไม่ได้เท่ากับผู้สูงอายุเมื่อไหร่ที่ผู้สูงอายุเจอฝนเจออากาศเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่หกล้มสิ่งที่ตามมามันหนักกว่าหนุ่มสาวเนื่องจากว่ากระดูกกายเดี่ยวการฟื้นตัวต่างๆเนาะดังนั้นแล้วก็ดูแลก่อนดีกว่านะป้องกันดีกว่าแก้ไขแน่นอนครับผมฝากไว้แล้วกันกับบานไม่รู้โรยนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมกับบานไม่รู้โรยเวลาประมาณ9โมงนะจนถึง10โมงกับเพลงเพราะๆแบบนี้ที่จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮลุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮลุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยรวมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ส Soft Power ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหง

0: Why, Tom? Why, Tom? I champ?
1: Topo,
0: yeah. Money gone, do one tea to a lap. Tawa mung nan yang her mammon.
1: But then yang yang lo.
0: But then yang yang night, mung loop lang mammon tong tam a day.
1: Oh, how han tang lang, canoe up in me, how hot am I die?
0: Let him mung talk cock gang mammon gang a hang up.
1: อันนั้นเฮาเมาเหล้าตาลายป้อขอโทษป้อเฮาขอโทษ
0: เออมึงมันตาลายบ่อยๆเนอะชักวันตาชิ้นจะมืดตาชิ้นจะมืด

0: แกง่วงสักหน่อยกันนะอันนั้นเมียเฮาเป้าให้เข้าแล้วน่ะจะไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยกันเมียจ๋า
1: อะไรกู
0: คนอย่างอีบดายซ่อนเนื้อแต่
2: ฮะเฮ้ยนายมันยังกับแม่อย่างนี้นะฮะ
0: แม่กะเขาก็นึกว่าเมียเฮาเอง
3: มาเข้มมึงขึ้นมานี
0: ่ละละละละ
3: ขึ้นมานี่อันนี้แม่มึงมันเป็นเมียกูมันมาใจเมียมึงมึงมันยังอย่างอีฮะ
0: ผมเมาเหล้าตาลาย
3: โอ้ตามึงยังไงบอกถ้ามึงหูจักก็อันนี้คืออันยังฮะ
0: ดุนหลัวยะ
3: ดุนหลัวหูจักอยู่เนาะตามึงลายกันเดี๋ยวหลัวเนี่ยจะเอาตามึงมืดจะเอาตามึงมืดมานี่มานี
0: ่บุ๋มเอาแต่
3: มึงจะไปไหนมานี
0: ่มาอยู่แล้วเนาะ
3: มานี
0: ่มาอยู่แล้วมาไปแล้ว
3: เดี๋ยวตายดิค่ะมึง

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมือนตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3 วันเนี่ยน้องน้อง
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบอวันนี้ของกินมาพอแค่ลำเนยเนาะ
0: ล้ำก็กินมาล้ำก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่มาใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี้ยก่อนน่ะ
0: บะแข็งป้องบะแข็งอย่างเงี้ยป้อบะเกี้ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บะแจ๊ะหรอกินก๋วยตะวานี่สำนวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำป่ามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกำอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมแล้วมาดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: ช้าอ้าย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนะไอ้เนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ้ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่แอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนะไอ้เนาะ
1: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเนาะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอะจะมันเตอะมันเห่าคนงามล่อขอมาแง็บหน่องเมียกูก่อนเถอะกูจะตวยฆ่าปืนตูบปุ๊นน่ะจะบอกเฮ้อมาขอมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: ๆเอาละเน่ไปละเน่

0: อืม
1: เออนะอีเม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
0: เอาเงินไหนมาเถอะน้องอย่าบ่ตัว

ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ได้ฟังเพลงไป3เพลงวันนี้อยู่กับไอ้ณัฐพงษ์นะครับก็เป็นธรรมดาแต่โอ้มาขวายพอดีก็มีอันคณะดิคีรถมาโป้ทรถติดกันเป็นแถวเพราะว่าเป็นตรวจให้ตรวจเรื่องภาษีนะครับรถลาต่างๆมูติบดีเสียภาษีก็จอดกลางต่างเป็นแถวเนาะมูติต่อภาษีแล้วก็ปลอดภัยไปครับเรื่องระบบภาษีนี่นะครับก็อยากจะอู้เอ่ยกับพี่น้องทั้งหลายว่าบ้านเฮาเนี่ยก็ยังเก็บภาษีน้อยเนาะก็อาจจะเป็นเพราะว่ารายได้มีน้อยก็เก็บภาษีน้อยสำหรับประเทศบางประเทศอย่างประเทศยุโรปเนี่ยครับประเทศยุโรปเนี่ยมันเก็บภาษี 40% นี่ก็มีอย่างเยอรมันเนี่ย 40% มันก็เลยมีเงินเหลือเอาไปดูแลคนยากคนจนคนทั้งหลายเนี่ยได้แม่แต่ประเดี๋ยวนโยบายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเนี่ยต่างฝรั่งมังขามเนี่ยปังกะไทยอยากเก็บภาษีหลายระบบการรักษาพยาบาลมันคงจะดีเหมือนกันแต่ของเฮานี่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับรัฐบาลไทยได้รับความนิยมชื่นชมจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่จัดระบบสุขภาพได้ดีเยี่ยมแต่ประเดี๋ยวนี้กำลังจะมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนอย่างใดก็โม้นะครับอันนี้ก็คงต้องอู้กันเป็นเรื่องยาว

นะครับเป็นนิยายเรื่องยาวแล้วมันมีลักคิดว่าด้านหนึ่งมูที่มันจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นก็ตั้งลักว่าชาวบ้านประชาชนเนี่ยน่าจะมีส่วนห่วมกับการรักษาพยาบาลเหี่ยน้อยประมาณนั้นนะครับการรักษาพยาบาลเหี่ยน้อยจะกี่บาทนี่มั่วหรือเกินหนึ่งกะตามกันอันนี้มูเปิ้นว่าว่าก็เสี่ยงไปใจนักแล้วเนาะก็ช่วยกันออกประมาณนั้นแต่แห่งมูหนึ่งที่เป็นฝั่งชาวบ้านที่เคยชินกับระบบ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็ตึงบ่าม่วนอกบ่าม่วนใจถ้าเพิ่นปรับเปลี่ยนระบบนโยบายอันนี้มันหมายความว่าความฝันนี้หายวับไปกับตาประมาณนั้นบ่ายินดีที่จะใจร่วมรัดคนจะเจียดภาษีจากที่ฮั่นที่นี่มาแล้วมาดูแลการรักษาพยาบาลของชาวบ้านคือเหมือนกับ30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนอย่างมันซึ่งระหว่างนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรณรงค์อู้จากันสำหรับภาคประชาสังคมละปูนนี่นะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องยินดีอยู่ภาคประชาสังคมทั้งหลายไปชี้แจงชาวบ้านว่าประชาชนส่วนใหญ่เพิ่นก็บอกเพิ่นบ่พร้อมนะที่จะติ๊กไปสู่ระบบที่ชาวบ้านต้องช่วยออกถ้าเกิดมันเสี่ยงเป็นแสนมาหรอจ๋าว่าเอียนะครับมันเสี่ยงเป็นแสนเป็นซีซ่า 500,000 กับการรักษาอีเนี่ยถ้าหลวงมาช่วยชีวิตเขาก็หายแซ่บมาเพราะนั้นน่ะรัฐบาลน่ะยังมีหน้าที่ที่จะไปเกียดเช่นอาจจะลดถนนบางสายอาจจะมาได้ตามเป้าหมายในเรื่องของวัตถุก็เอาเงินเนี่ยมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าไปดีกว่ากะก็มี2กระแสนี่ครับฝ่ายหนึ่งอยากคือเปลี่ยนแปลงแห่งฝ่ายหนึ่งก็อยากจะให้เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ติดตามข่าวเอาเองนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เอามาอู้เป็นเบื้องต้นเผื่อหันว่าระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยผมนี่ในฐานะที่ผมเป็นอันประชาชนที่เกิดปีก่อน2500อีดีกว่าคนที่เกิดก่อน2500เนี่ยเป็นคนที่ฐานะทางบ้านเนี่ยทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยปี2500ถึง2504เนี่ยลำบากขนาดตอนนั้นเนี่ยส้วมซึมเนี่ยถึงประเทศในบ่มีขึ้นอีกก่อนแล้วกันเด้อครับพี่น้องทั้งหลายนับจากพ.ศ.2504ส้วมซึมบ่มีเนี่ยจนถึง2560เนี่ยนะครับก็60 70ปีมาเนี่ย60 70ปีกำลังได้มีความสุขถ่วนหน้ามีการรักษาพยาบาลฟรีกำลังจะมีอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันผูกนี่นะครับพี่น้องอันนี้เอาข่าวมาเกริ่นสู่กันฟังภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เปิ้นได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบประกันสุขภาพเนี่ยเปิ้นจะอู้จากันที่กาดก้อมหลิพุนชัยอย่างที่ผมเคยอู้ไปเนาะกาดก้อมหน้าวัดพระธาตุหลิพุนชัยเนี่ยเป็นกาดของชาวบ้านกาดของประชาชนก็จะมีอันน้องยุภานะครับน้องยุภาเปิ้นเป็นเก้าเป็นกันในเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องบัตรทองเรื่องก็สุขภาพทั่วหน้าเนี่ยก็เชิญพี่น้องทั้งหลายไปห่วมฟังครับแล้วหลังจากที่อู้จ่าด้วยภาคประชาสังคมที่หน้าวัดพระธาตุอลิพุนชัยเนอะตัดติกาดก้มที่มันขายครัวกันมาให้บดีเนอะก็ไปห่วมกันแล้วเพื่อจะอู้จ่ากันว่าความจำเป็นความเหมาะสมหรือความที่ควรจะติดตามดูผู้แทนเนี่ยนะครับเพิ่นก็จะเชิญสวเชิญสสมานะครับต้องการจะยื่นหนังสือเพื่อจะคัดค้านในการบะหันตัวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งนี้นะครับซึ่งก็เป็นสิทธิของประชาชนนะครับก็ปากันไปพอปากันไปฟังแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นก็กลุ่มละปูนฮอมปอยสถาบันวิจัยอลิพุนชัยแม่แต่ภาคีเครือข่ายต่างๆพอชนะครับชุมนุมกลุ่มละปูนฮอมปอยคือน้ำใสให้น้ำกวงหมู่เนี่ยก็เป็นกันจะไปกันครับเขาก็มีเวลาก็ควรจะไปร่วมแสดงความคิดเห็นข้าราชการกาอดีตข้าราชการกาหรือแม่แต่พี่น้องชาวบ้านผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบเนาะก็ลองไปกันไปอู้กันที่กาดก้อมหลิพุนชัยวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปแล้วประมาณ 11:00 น.ครึ่งนี่ก็จะยื่นหนังสือสสสวนำเอาหนังสือเนี่ยไปให้กับรัฐบาลเพื่อทบทวนนะครับก็
เอาละเขาก็มีข่าวอย่างเงี้ยนะครับมาอู้เอ่ยกันเพราะว่าผมเนี่ยมาในนามของพรรคประชาสังคมมาในนามของตามดูผู้แทนสำหรับเวทีที่หนึ่งหน้ากาดก้อมมาลิกบุญชัยเนี่ยเป็นเวทีตามดูผู้แทนฝากผู้แทนเขาหันสอสอมาก็เมินหันสอวอมาก็เมินก็บาล่ำได้มีผลอันอย่างกับเจ้าบ้านเจ้าจองครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งแรกของจังหวัดลำปูนที่จะเปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อติดตามเพื่อฝากความคิดความอ่านให้กับสอวอสอสอไปอู้ในสภาเนาะก็มั่วสอวอสอสอบ้านเฮาเนี่ยมีบทบาทอย่างพ่องก็ช่วยกันดูนะครับเวลาเป็นทายทอดทอดกาอย่างการเนี่ยต้องช่วยกันดูว่าสอสอบ้านเฮาได้แสดงบทบาทผ่องหรือยังสอวอบ้านเฮาได้แสดงบทบาทผ่องหรือยังก็นี่แหละครับมันจะเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อเลือกตั้งคราวหน้าการเลือกตั้งมันใจตึกวันนี้มันมีไปเรื่อยๆตราบใดที่เจ้าบ้านหรือพลเมืองแข็งแรงตราบใดที่พลเมืองเนี่ยมีจิตใจเข้มข้นก้าวหน้าก็จะสามารถติดตามดูผู้แทนของเขาได้ตลอดเวลาฉะนั้นแต่ยังว่านะเนาะก็บ้านเฮานี่ก็เอาเปิ้นว่าประเด็นมันเป็นอย่างเอี้ยการที่เอาเปิ้นว่าเนี่ยเปิ้นอย่างเงี้ยยังได้เอาเปิ้นว่าก็บ่ต้องอู้นักเอาแค่เรื่องงานฤดูหนาวละปูนเนี่ยผมตั้งคำถามว่างานฤดูหนาวอย่างอี้ได้หรือเสียสำหรับคนละปูนเนาะลองไปคิดก่อยนะครับงานฤดูหนาวอย่างอี้ควรจะปรับปรุงคุณภาพมันผ่องหรือไม่ควรจะปรับปรุงวิธีคิดกระบวนการผ่องหรือไม่เพราะว่างานฤดูหนาวอย่างอี้ผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าอาจจะมีรายได้ก็แต่นะ10ล้าน20ล้านเนี่ยแต่เป็นรายได้ที่ถูกแบ่งออกไปกับปอก้าแม่ขายที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นเกิงกันพุ่นนะเป็น10ล้านเหมือนกันนะฉะนั้นเขาก็เลยมานั่งคิดว่างานฤดูหนาวที่ดีมันควรจะเป็นงานฤดูหนาวที่บ่งบอกถึงความก้าวหน้าของชีวิตคนลำปูนความก้าวหน้าของอาชีพเกษตรกรในลำปูนความก้าวหน้าของปอก้าแม่ขายผู้ผลิตลำไยผู้ผลิตบะม่วงความก้าวหน้าของมูติทอผ้าความก้าวหน้าของมูติปลูกผักความก้าวหน้าของมูติกำลังลดพลังเรื่องโลก NCD มันมีความก้าวหน้าอย่างมากใดก็เอามาอวดมาฮือกันนะครับบะม่วงกันใหญ่บะนาวกันใหญ่กล้วยอ้อยที่มันมีเอามาอวดกันในงานฤดูหนาวที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เอาของมาวางมาขายแล้วก็มาประกวดประคันเพื่อให้ได้รางวัลจังหวัดเนี่ยมีเงินสักกี่ร้อยกี่ล้านบ่ว่าแต่ควรจะเจียดมาคือรางวัลแก่เกษตรกรที่เป็นดีเด่นอาชีพดีเด่นหรือคนทำงานคนงานดีเด่นคนในโรงงานดีเด่นถ้ามือหันบรรยากาศของเมืองลำปูนแต่อันนี้เขากลับกลายเป็นเจอเอาคนติอื่นมาแสดงจ้างคนติอื่นมาแสดงแล้วงานนั่นก็เก็บเอาเงินคนละปูนไปประตกประเสียงอย่างอี้นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะตั้งคำถามเนาะตั้งคำถามแล้วก็อู้เอ้ยกันที่นักคืนว่าเอ๊บ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยส่วนราชการก็มีนักเนี่ยแต่ถามว่างานฤดูหนาวมกเอียแต่ก่อนนี่ส่วนราชการเปิดมาออกร้านเปิดมากินหอมต่อมม่วนเปิดอย่างอำเภอบ้านทาเป็นกันยกบ้านทามาถึงบ้านทาแล้วแป่งถ้ำขุนตานในงานฤดูหนาวเมืองลี่เป็นก็เอาน้ำตกกอมากันอย่างนั้นเนี่ยมันแสดงหันว่าเป็นงานวัดผลประเมินผลการทำงานของข้าราชการของประชาชนครับซึ่งงานฤดูหนาวเจ้าบ้านอย่างเอี้ยเขาจะมีขึ้นมาใดจ้าก็ฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนะครับหมู่สถาบันวิจัยอลิบุญชัยนี่เป็นก็ไปเกยไปเสนอว่าเอ๊ะเขาจัดงานฤดูหนาวแบบเจ้าบ้านสักเติมดีกะเอากะลากับงานฤดูหนาวแต่เนี่ยนะครับมันใกล้ๆกันนะจัดมัน2งานตัดกันเลยอันหนึ่งแก้เงิน10ล้านแถมอันหนึ่งมันต้องแก้เงินหลายเอาชาวบ้านมาช่วยกันขึ้นกันขายครอบครัวตัวเก่าครับวันนี้ไอ้นาตพงศ์จะเปิดเพลงให้ฟังนะครับอยากฟังอยากแสดงความคิดเห็น0535255666นะครับเชิญโทรศัพท์มาอู้เอ่ยกันได้นะครับตอนนี้ฟังเพลงกันเนาะเดี๋ยวเราฟังครับ

ก็โอ้แม่กล้ากัดแรงเนี่ยเขาชอบจะแต่นะเวลาไปกัดแรงหรือกัดเจ้าเนี่ยครับสมัยผมเป็นละอ่อนนี่ผมไปกัดเจ้าผมต้องไปกินขนมเส้นนะครับก็กินกับกุ้งทอดในห้องในยังป่องปลาทอดแล้วกับขนมเส้นก็เป็นดีลำปีกาดเหมืองง่านี่นะครับแล้วก็อาหารการกินก็มีแกงกระด้างยำหนังยำพักกินหุ่มเนี่ยแกงนอส้มใส่อีหวกเนี่ยก็มันดึงเมาะเปิ่นดึงแป้งขายกันแล้วก็มีน้ำเมี่ยงน้ำเมี่ยงนี่ก็ล้ำไปแหมอย่างหนึ่งอันนี้เล่าสู่กันฟังประสาคนบ้านเฮาตีตะกี้เพลงของกินบ้านเฮาก็เปิดไปละไอ้นัทพงศ์หาไว้ฮือแล้วเนอะพี่น้องต้นเพิ่งที่ขอเพลงคนมันรวยนั่นน่ะเฮาก็ใครรวยอย่างอันน่ะขนาดเอารถโม่นะหินน่ะมัดยำลาบไปซะซะมันอย่าป่านได้ก็ขอคือคนมีความสุขกันอย่างอันนะครับตะกี้พี่ไอ้จากต้นเพิ่งโทรมาเปิ้นก็บอกว่าแม่เฮ้ยฟังเรื่องงานได้ดูหนาวแล้วเปิ้นอยากมีอารมณ์ร่วมเปิ้นว่าขอเก็บข้อมูลหน่อยแล้วจะโทรมาอู้ตัวตะกี้อู้กันหลังไม้เปิ้นขอเพลงเนี่ยเปิ้นบอกว่าตะก้อนนี้แบบฟักแก้วกันใหญ่ๆเนี่ยปั๊บกวดกันงานฤดูหนาวโอ้พริกกันใหญ่ๆเอามาประกวดงานฤดูหนาวบัดทั่วฟักเงาๆเอามาประกวดแต่บัดเดียวบรรยากาศอย่างอันมันหายไปมันสะท้อนเนื้อหันว่าเขาตึงแบบใส่ใจเรื่องอาหารการกินกันละบอประมาณนั้นเพราะอาหารการกินตึงวันเนี่ยมันทำให้คนเข้าไปนอนที่โรงพยาบาลคนที่เป็นมะเร็งที่ตับก็เพราะกินอาหารบาดีคนที่ไปเป็นโรคไตก็ย้อนกินเกมย้อนกินนั้นเหล้ายามันมีสะปะโรคอะโรคทุกโรคนี่ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการกินทั้งนั้นก็พี่ไอ้เบิร์นบอกว่าเป็นอยู่บ้านต้นเพิ่งนะครับเอ้าเดี๋ยวจะโทรเข้ามาเพิ่นก็บอกว่าโอ้เพิ่นอายุนักแล้วนะบ่าเกี่ยวกับอายุครับกำกึดกำอ่านนี่โอ้ยิ่งนักยิ่งมีประสบการณ์คนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุต้องหาพื้นที่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสถานีวิทยุก่อดีรายการอย่างต่างมันเหมาะเพิ่นแปลงไว้คือคนหนุ่มอีกดีกว่าเนาะเปิ้นบ่ได้แบ่งใจคือคนเฒ่าคนแก่เลยเพราะฉะนั้นคนเฒ่าคนแก่ต้องช่วงชิงนะครับรายการใดที่พอจะอู้เอ่ยตัวได้จดหมายเลขไว้อย่างรายการเนี่ย0535255666จดไว้แล้วครับ 10:00 ถึง 11:00 ทุกวันพฤหัสบดีวันศุกร์จะมาอู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองอู้เรื่องบักเก่าอู้เรื่องเข้าป่าอาหารที่มันบ่สมบูรณ์นะครับอย่างปีเนี้ยฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่เข้าน้ำดีวานไว้ปลูกไว้เนี่ยมันจะได้กินก็จ้าถ้าสมมติว่าเดือนหน้าถึงเดือนฝนทิ้งช่วงเนี่ยตายละค่ะกำลังปลูกเข้าแล้วแล้วกันฝนมาละเหี้ยยังเอี้ยครับต้องมาช่วยกันอู้ถ้าฝนละเขาจะเอาสูบน้ำที่ไหนน้ำในน้ำแม่ในบ่อในบึงไงอย่างจังหวัดละปูนมีกี่แก่นแล้วแต่ละแก่นน่ะพอจะคือเจ้าบ้านได้ปลูกได้ฝังเนี่ยฝากไอ้บัญญัติละนาวสีนะครับเป็นเก่าในเรื่องโครงการคือน้ำใสคือน้ำกวงก็พอแล้วน้ำกวงน้ำทาน้ำลี่น้ำแม่สารแม่ซาวน้ำแม่ทิแม่ติบไปช่วยกันว่าคนลำปูนเนี่ยใช่อยากจะอยู่แบบเมืองดินดำน้ำชุ่มเนี่ยเขาจะต้องช่วยกันกับราชการกับภาคเอกชนพัฒนาแหล่งน้ำเอาน้ำเหี้ยก่อนน้อยสักปิงย่างแปลงถนนเนี่ยปิงมาช่วยกันแปลงน้ำเนี่ยเนี่ยได้ก่อคำถามมันคือว่าแปลงถนนทุกปีเนี่ยแปลงอย่างล่ำเหลือนะครับถนนมันก็ดีอยู่พอขี่ได้อยู่อดเอากำนะครับอดขี่เอากำอดขี่ถนนธรรมดาเอากำเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำปาลบนะครับก็อย่างปีน้องเนี่ยลำพังผมคนเดียวก็อู้ได้มกอี้แหละแต่ถ้าปีน้องช่วยกันอู้ช่วยกันนำเสนอเข้ามาก็น่าจะเป็นเรื่องดีเอาละครับฟังเพลงเนี่ยเพลงก็แล้วกันเดี๋ยวก่อยปิ๊กมาเพลงตามคำขอนะครับเนี่ยคนมันรวยเนี่ยไม่เหยียบหมอกใดลองฟังพอหรอเดี๋ยวครับ

ครับฟังเพลงคนรวยคนเกยรวยแม่เอ้ยผมใครคือประเทศไทยเป็นเนี่ยผมจะเอาแม่โคสักกันเหมือนกันน่ะผมจะไปขุดปูอู้เปิงอ่ะเอารถแม่โคไปขุดปูแล้วก็เอารถยกรถเนี่ยเอาไปแบ่งให้เอางัวเนี่ยมันเนี่ยมารวยล่ำเหลือในความเป็นจริงเนี่ยคนบ่ได้รวยอย่างอันประเทศเฮาก็ทุกข์ยากเนาะแต่การร่วมมือกันนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นรัฐเองก็ต้องประหยัดคณะเอเดียวกันประชาชนก็ต้องแข็งแรงแข่งขันยันตะกี้ที่ผมอ้วกผมขี่รถมาเนี่ยเปิ้นเกิดรถเพื่อตรวจการเสียภาษีอันนี้ก็สำคัญเขาบัดต้องไปหลีกเลี่ยงนะครับมันเสี่ยงสักตะหึงก็อดเสียภาษีเพื่อเงินอันเนี้ยมันจะได้ปิกไปคนรวยๆมีรถสามสี่คันก็เสียภัยมีอย่างก็เสียภาษีเพราะอย่างภาษีมันคือระบบบุญบุญเนี่ยถ้าเสียภาษีมันไปตกใส่แห่มกลุ่มหนึ่งซึ่งด้อยกว่าถ้าคนรวยๆเนี่ยบ่ายักเอาภาษีไปบ่าลีกลบภาษีเนี่ยเงินจะเหลือแห่มนักพี่น้องเพราะฉะนั้นฝากวิงวอนคนทั้งหลายเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญใครอยากทำบุญเปิ้นถึงบอกคือตั้งมูลนิธิใครอยากทำบุญคือตั้งสมาคมเพราะตึงมูลนิธิตึงสมาคมเนี่ยมันสามารถเอาไปหักภาษีเอาไปทำกับภาษีได้แล้วคนหมู่เนี่ยยิ่งรวยก็ยิ่งต้องกึดทื่อนักว่าเอ๊ะเฮาถ้าจะต้องเสียภาษีเฮาอีกต้องตั้งมูลนิธิผมขอชื่นชมมูลนิธิจตุจักรปันสุขนะครับของดร.นิรันดร์ ดานไพบูลย์เนี่ยผมเป็นกรรมการผมเชื่อว่าเพราะผมเป็นกรรมการแล้วผมมาชื่นชมเปิ้นไม่ใช่นะครับดร.นิรันดร์ ดานไพบูลย์หลังจากเปิ้นเลิกกลาจากการเมืองเนี่ยเปิ้นก็ไปตั้งมูลนิธิจตุจักรปันสุขมูลนิธิของเปิ้ลเนี่ยซื้อแพมเพิร์สเนี่ยไปแจกชาวบ้านติดเตียงผมเนี่ยเคยไปแจกหลายเตื่อแจกตะใดก่อมปอคนติดเตียงในป่าในดอยก็มีแหมนักลุกบ่ขึ้นนอนสมอยู่ติสลีถามว่ามูลนิธิอย่างอีในลำปูนมีแหมหลายอยู่แต่เฮาบ่ได้มาอู้เอ้ยกันส่งมาครับส่งข่าวมาที่รายการเนี่ยนะครับรายการหอมแห้งแต่งลำปูนเนี่ยจะบอกคือว่ามูลนิธิจตุจักรปันสุขเปิ้นแจกแพมเพิร์สโลตารีเปิ้นเนี่ยนั่นโลตาแล็กเปิ้นเนี่ยนี่หรือก็หอการค้าทำนั่นทำนี่ซึ่งเรานี่ครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นเรื่องทำบุญกันตอนเป็นดีกว่าไปช่วยเหลือกันตอนตายเนาะอันนี้ปู่ต่อเวลาตายมาใส่ปราสาทใส่แห่กล้องแห่กองโอ้เอากันไปป้อมแปะแต่ถามว่าชั่วที่มีชีวิตเนี่ยเขาเคยช่วยคนอื่นหรือยังอย่างกรณีต่างข้ามต่างหลอดเนี่ยผมมองว่ากรมขนส่งทางบกทั้งหลายเนี่ยนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะต้องพอถนนหนต่างคือมีต่างหลอดต่างเชื่อมต่างข้ามติดปลอดภัยไปเจ๊ว่าปล่อยเจ้าบ้านขี่รถไปยูเทิร์นกับรถจนเหี้ยซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยบ้านเมืองอย่างอีเนี่ยมันเป็นบ้านเมืองที่ลักลั่นเหลื่อมล่ำกันล่ำไปเขาจะต้องดูคนทุกคนอยากเป็นอันดับแรกคนที่ล่ำรวยเป็นดีมีห้างแล้วก็เจียดเอาส่วนที่เหลือมาทำบุญมาเป็นมูลนิธิเอามาสนับสนุนเอามาช่วยเช่นทางม้าลายอ่ะผมเคยฮือยับเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอันว่าอีเนี่ยคนที่คนเป็นกำลังข้ามถนนทางม้าลายและรถบ่ยุดบ่ย่อนฮือเนี่ยผมว่าคนขับคนนี้ต้องเอาไปอบรมต้องเอาไปเข้าโรงเรียนดัดนิสัยจะว่าแห้งไม่กว่านี้ก็ล่ำไปเหมาะเอาไปเข้าโรงเรียนดัดนิสัยว่าเปิ้นจะข้ามถนนน่ะเปิ้นเป็นตีนเปล่ามือเปล่าข้ามถนนน่ะแล้วเฮาขับรถเร็วเป็นร้อยอ่ะแล้วก็เปิ้นก็โดนรถชนอย่างเงี้ยวันนั้นได้ข่าวว่านางพยาบาลนี่ก็ขี่รถจากโรงพยาบาลแล้วก็จะไปบ้านมีลูกน้อยเหี้ยที่อยู่บ้านทางนาซ้ายเพิ่นนะครับผมก็บ่รู้จักแต่ผมเคยไปอยู่นาซ้ายเคยไปทํางานแล้วรถมาชนนางพยาบาลน่ะเพิ่นอายุสาวฝ่ายแต่อายุสาว4ปีกําลังมีลูกน้อยมีครอบครัวถามว่าการขับรถโดยประมาทอย่างอีมันบาดใจวิสัยของคนบ้านเฮานะครับเพราะฉะนั้นหนต่างที่แปลงดีๆเหล่านี้บ่ใจดีบ่ได้จะต้องดีภายใต้ที่ว่ามีระบบ
รักษาความปลอดภัยอันนี้อันที่หนึ่งละหันกลับมาดูเรื่องแม่น้ำมาเจอพี่น้องที่เคารพรายการห้อมแห้งแต่งละปุ่นอยากเชิญชวนนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุวิภานี่เป็นไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพิ่งกำลังหาทำเรื่องป้องกันอุบัติภัยสำหรับการน้ำท่วมนะครับเพิ่งกำลังไปหาลือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะเดียวกันไอ้บัญญัติตะนาวศรีไอ้มอยกมลที่ฉลาดไอ้กมลยะพรมไอ้จอดมูนี่คนละปูนหลายกลุ่มที่ก็ร่วมมือกันว่าทำยะใดจะคืนน้ำใสหรือน้ำกวงวันนั้นไอ้บุญทรงเวชยาศิรินนี่เป็นปลาขี่รถถีบไอ้พานุพงเป็นปลาคนขี่รถถีบไปตังอันจังก้องสัมปญานจังก้องพจน์ศรีบุญยืนขี่มารอบตังเวียงยองเพื่อมาตรวจว่าเอ๊ะบัดเดียวเนี่ยตังขี่รถถีบเมืองลำปูนเนี่ยสามารถขี่รถกินลมชมวิวได้รอบเมืองแต่กะผมก็เลยบอกร้องพอหรอถ้าใครขี่รถเรียบพิมพ์น้ำกวงรับร้องไปมันพดไหนพอไปได้สักสิบวานี่ก็ไปเจอบ้านขวางหลังไปสักสิบห้าวาเจอบ้านขวางหลังแล้วจะไปแปลงถนนเรียบแม่น้ำได้ยังไงผมก็เรียกร้องให้ราชการไปตรวจสอบนะครับว่าบ้านจองเหล่านี้เนี่ยควรจะแปลงถนนไว้หน้าบ้านนะครับผมไม่ได้คือเปิ้นถอยหนีไปไหนแต่อยากคือเปิ้นแปลงถนนหน้าบ้านเปิ้นคือรถลาทั้งหลายวิ่งควักไขไปดูธรรมชาติไปแอวน้ำแม่กวงไปชมทัศนะวิสัยที่ดีๆของบ้านของเมืองอันนี้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งครับรายการหอมแห้งแปลงลำปูนกำลังจะฟื้นฟูวิถีครูบานะครับต่อไปนี้จะรณรงค์ว่าคนละบาทวิถีครูบาไม่ขาดจากเมืองลำปูนจะแจ้งคำว่าจะอี้นะกำลังคิดกันอยู่ถ้าเราเสียสตางค์คนละบาทแล้วเอาวิถีครูบากลับคืนมาวิถีครูบาศรีวิจัยวิริยะปารมีสัจจะปารมีเมตตาปารมีนะครับอุเบกขาปารมีตานปารมี10อย่างบารมี30ตัด10ตัดนี่เขาท่องกันเนี่ยต้องก่อคือเกิดอยู่ในตัวคนละปูนทุกคนนะครับถึงศีลตานภาวนาเมตตาวิริยะเนกขัมมะนะครับกรุณามุทิตามันเนี่ยมันจะมีอยู่ในรวมเป็นบุคลิกภาพของคนละปูนผมก็เลยอยากจะเรียกกล้องว่าถ้าเอาหอมตังของคนละบาทจะเกิดบ้านแบบวิถีคูบาถนนแทนที่จะเสี่ยงสตังหอมกันเนี่ยครับปีหนึ่งแปลงถนนในหมู่บ้านหนึ่งสายโดยที่ไม่ต้องไปเอาเงินไผ่เลยเอาถวายเป็นตานให้กับคูบาเจ้าศรีวิชัยผมว่าถ้าลำปูนทำเอกลักษณ์อย่างอีใดเนี่ยก็ปีหนึ่งครับคนละบาทเพื่อเอามาหอมกันคนลำปูนมี 400,000 คนน่ะถ้าคนละบาทได้ 400,000 บาทนะครับ 400,000 บาทเนี่ยเอามาทำอย่างก็ได้เอามาแปลงถนนเอามาหอมเปิ้นแปลงนั่นแปลงนี่ไอ้มูที่เอาไปซื้อยุกยาเอาไปซื้อเครื่องพยาบาลก็ซื้อไปแต่ไอ้มูเนี่ยเอามาสร้างบ้านแปลงเมืองครับคนละบาทวิถีคูบาไม่ขาดจากเมืองลำปูนเนาะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณณัฐพงษ์ถ้าจะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนถ้าอย่างใดเหี่ยววันพุธนะครับก็อาจจะฟังรายการนี้ต่ออู้จากกันเรื่องเมืองละปูนสำหรับวันนี้นี่หอมแห้งแป่งละปูนต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนสำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขง ของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรุง
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @oicconnect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
15: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
14: หึทำยังไงหรอ
15: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
14: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
15: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
17: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: ำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกออกอากาศสดทางสวทลำพูน FM 95 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:10 น.ถึง 12:00 น.ค่ะรายการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการและข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนค่ะอยู่กับดิฉันน้ำหวานวันนี้มีสาระน่ารู้และข่าวสารมาเล่าให้ฟังรวมถึงสาระดีๆในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากกรมการขนส่งทางบกค่ะและข่าวสารการบริการด้านขนส่งที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางให้พี่น้องชาวลำพูนได้ฟังกันค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบกับน้ำหวานนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับนะคะว่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวลำพูนที่หันมาสนใจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดกันมากขึ้นค่ะซึ่งข้อดีของรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้านั้นมีมากมายเลยนะคะสามารถลดมลภาวะเพราะเครื่องยนต์เงียบกว่าแบบใช้เชื้อเพลิงค่ะแต่ไม่มีไอเสียจากการสันดาปช่วยลด PM 2.5 ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังลดภาระค่าใช้จ่ายชิ้นส่วนที่ต้องบำรุงรักษาน้อยลงและค่าใช้จ่ายกิโลเมตรยังถูกกว่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วยค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าไม่ใช่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะสามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้นะคะวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงมีเช็คลิสต์สำคัญมาฝากกันค่ะว่าแบบไหนถึงจะนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยค่ะ 1. กำลังมอเตอร์และความเร็วต้องมีกำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์และทำอัตราเร่งสูงสุดได้มากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ 2. การจดทะเบียนรถที่ผ่านเกณฑ์ข้างต้นจะต้องนำมาจดทะเบียนให้กับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องและต้องจัดทำพรบพร้อมทั้งชำระภาษีรถประจำปีด้วยค่ะและ 3. ใบขับขี่ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของคุณผู้ฟังมีคุณสมบัติตามนี้นะคะก็สามารถนำมาขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างมั่นใจสบายใจและไม่เล็งมรณะแน่นอนค่ะแต่หากเป็นรถที่กำลังมอเตอร์น้อยกว่านี้นะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มยานพาหนะขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานในชุมชนซอยหรือพื้นที่ปิดเท่านั้นค่ะไม่ควรนำออกมาวิ่งบนถนนใหญ่นะคะเพราะอาจเกิดอันตรายได้ค่ะขอย้ำเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัยอย่าลืมให้ใจให้ทางให้ชีวิตและให้ความสุขแก่เพื่อนร่วมทางทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะกันสักครู่ค่ะ

0: ก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อสำหรับช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันค่ะเนื่องด้วยก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมส่งข้อมูลทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและมีพี่น้องประชาชนหลายท่านที่โดนตัดสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีชื่อถือครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ในความจริงแล้วรถนั้นอาจจะเก่าใช้งานไม่ได้ขายไปแล้วหรือถูกสวมสิทธิ์ซึ่งตอนนี้กระทรวงการคลังได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นค่ะ4เงื่อนไขใหม่ที่สามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนได้นะคะหากใครถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเรื่องการครอบครองรถลองเช็คดูนะคะว่าเข้าข่าย4กรณีนี้หรือไม่ 1. รถเก่าใช้งานเกินกำหนดรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน20ปีขึ้นไปหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีขึ้นไปกระทรวงการคลังจะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสิทธิ์แล้วค่ะ 2. รถเกิดอุบัติเหตุสิ้นสภาพรถสูญหายเก่าจนใช้ไม่ได้แต่ยังไม่ได้มาแจ้งยกเลิกทางทะเบียนสามารถใช้สิทธิ์อุทธรณ์เพื่อขอคืนสิทธิ์ได้ค่ะ 3. ขายรถไปแล้วแต่เป็นการโอนลอยยังไม่ได้ไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อต่อนายทะเบียนณสำนักงานขนส่งกรณีนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้เช่นกันค่ะและ 4. หากถูกสวมสิทธิ์ไม่เคยซื้อรถหรือเป็นเจ้าของรถแต่กลับมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกก็สามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์ได้ค่ะข่าวดีก็คือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนสูงสุดไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งแล้วนะคะท่านสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ได้ณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศหรือสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดค่ะกรณีถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือกรณีถูกสวมชื่อสามารถประสานงานผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยรับรองและตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะหากพี่น้องประชาชนท่านใดที่เคยถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเรื่องรถและเข้าข่าย4ข้อที่เล่าข้างต้นไปนะคะอย่าลืมไปติดต่อที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านเพื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอนำสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคืนมากันด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถสามารถสอบถามได้มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือสำนักงานขนส่งสาขาใกล้บ้านท่านเลยค่ะที่เบอร์053-525-548หรือสายด่วน1584ค่ะระหว่างนี้พักฟังสาระดีๆและเพลงเพ้อๆจากสถานีกันก่อนค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เวลาของรายการวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะตลอดรายการที่ผ่านมาหวังว่าสาระดีๆที่เรานำมาฝากจะช่วยให้ทุกท่านเดินทางอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนและกรมการขนส่งทางบกอยากฝากไว้คือความไม่ประมาทเพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตที่รอท่านอยู่ที่บ้านนั่นมีค่ามหาศาลขอบคุณทุกการติดตามที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันและต้องขอบคุณสวท.ลำพูนที่ให้โอกาสเราได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นค่ะหากมีข้อสงสัยอย่าลืมโทรสายด่วน1584นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันน้ำหวานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3-3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7 คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลด้วยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแดมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมสืบค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพ ร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารพร้อมเร่งรัดกระบวนการคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2 ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
6: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19%รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
7: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได
6: ้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
8: นางสาววรวินันฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด และขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
12: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณ วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวาย ายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอรูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้า

0: ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำพีระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
2: เนสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
3: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
4: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 78.18 ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยว

0: ที่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
3: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: สิบสองนาฬิกาสามสิบสองนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปียล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลีและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
5: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปีทั้งนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว
1: ้สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิวระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิวระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม3-3เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น5-5ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้และต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D การทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัดมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้ว สำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรกล่าวว่าในการฝึกซ้อมมีการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
7: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
6: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7-9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพลึกชะอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
8: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกก้าวนึงนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
6: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไถผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิต รุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศษเขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
10: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: พี่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
5: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอัยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.thตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098 กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องAI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเรา เรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรวานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: แม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานโลกแห่งเดียวในภาคเหนือ25ตุลาคมนี้จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เตรียมจัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ภายใต้แนวคิด Power Your Runนักกฟผ.แม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางในวันที่25ตุลาคม2569โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสนามจากกรีฑาโลกหรือ World Athletics ระดับ Road Race Level การแข่งขันในปีนี้ประกอบด้วย3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรโดยนักวิ่งจะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่เมาะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำและภูเขาหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามและแตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปนอกจากเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนยังถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักกีฬาครอบครัวและนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่พักร้านอาหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางและยั่งยืนปัจจุบันมีผู้สมัครแล้วกว่า 3,200 คนจากเป้าหมายรองรับนักวิ่งสูงสุด 5,000 คนผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ www.race.thai.run/แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน2026และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
3: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรง เปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
6: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
5: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
7: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
6: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
7: โอเคครับลูก
8: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้ก็มาป้ากันนะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองลำพูนนะครับข่าวสารและสาระดีๆเพื่อปากท้องและครอบครัวนะครับวันนี้ใครกำลังมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองหรือว่าใครที่มีเงินก้อนและกำลังมองหาที่เก็บเงินดอกเบี้ยสูงๆนะห้ามพลาดเด็ดขาดนะวันนี้ก็FC DJ น้องอั้นนะครับฝั่งสะดุ้งฝั่งตกอกตกใจกันเตือวันนี้นะครับ DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบปะกับคุณผู้ฟัง1วันนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะก็ได้รับเกียรติจากตัวแทนธนาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.นะที่จะมาอัปเดตแคมเปญดีๆนะให้เราได้รับฟังกันวันนี้ก็พบกับคุณสิทธิพงษ์สกุลเลี้ยงวานิชแล้วก็คุณสุพงษ์นินทักการสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับวันนี้มีโปรโมชั่นมีแคมเปญอะไรอย่างมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
1: ครับผมในส่วนของธนาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนนะครับวันนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษนะครับที่จะมาให้กับทางคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะออมเงินหาผลตอบแทนสูงๆในช่วงที่ดอกเบี้ย อาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับถ้าเราจะเอาไปลงทุนอย่างอื่นนะครับก็แนะนำเอามาเก็บออมกับธนาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งดอกเบี้ยของธนาคารสงเคราะห์ก็ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรทที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเงินฝากออมทรัพย์ของที่อื่นๆนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ฟังนะครับที่อาจจะกำลังมองหาสินเชื่อบ้านนะครับเพื่อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อใหม่ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นการซื้อบ้านมือสองนะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ตอนนี้เรากำลังมีสินเชื่ออยู่กับธนาคารอื่นนะครับและคิดว่าตอนนี้ผ่อนสูงนะครับดอกเบี้ยสูงเงินงวดผ่อนสูงก็คิดที่อยากจะปรับลดเงินงวดลงนะครับทางธนาคารสงเคราะห์ก็สามารถรับรีไฟแนนซ์มาจำนองกับสถาบันของธนาคารสงเคราะห์ได้นะครับเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ลดเงินงวดลงนะครับเพื่อที่ว่าทางผู้ฟังนะครับจะได้มีเงินเหลือนะครับสำหรับเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งผมจะขอเริ่มต้นที่สำหรับผู้ที่มีเงินออมและอยากจะเก็บออมเพื่อผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สูงนะครับวันนี้เรามีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนะครับชื่อก็ชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมเพราะฉะนั้นเก็บออมแล้วดอกเบี้ยต้องสูงแน่นอนนะครับบัญชีนี้เป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับซึ่งท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนได้นะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำแค่500บาทนะครับสามารถฝากถอนได้ตลอดไม่จำกัดเลยที่สำคัญครับอัตราดอกเบี้ยของบัญชีนี้สูงถึง 1.55% ต่อปีนะครับซึ่งปกติแล้วเงินฝากออมทรัพย์ทั่วๆไปเราก็จะได้ไม่เกิน30สตางค์นะครับแต่ว่าบัญชีนี้เนี่ยพิเศษเลยนะครับเราให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.55% เปิดบัญชีขั้นต่ำแค่500บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของบัญชีนี้ก็คือว่าเงินฝากในบัญชีของลูกค้าจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มต้นสำหรับผู้ที่อยากจะเก็บออมนะครับแล้วได้ผลตอบแทนที่สูงได้ความคล่องตัวสูงในการถอนใช้จ่ายได้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญบัญชีนี้สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันGHB Orgen ได้นะครับเราไปร้านค้านะครับเราสามารถเอาแอปธนาคาร GHB Orgen ตัวนี้นะครับสามารถกดสแกนจ่ายเงินร้านค้าผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบัญชีนี้เนี่ยถ้าใครสนใจตอนนี้ต้องรีบมาเปิดบัญชีกับธนาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนนะครับแล้วก็เราก็เลยจัดโปรโมชั่นสำหรับแคมเปญตัวนี้ให้นะครับสำหรับผู้ที่มาเปิดบัญชีที่ธนาคารสงเคราะห์วันนี้เราก็จะมีกระเป๋าสวยๆนะครับมอบให้เพียงแค่ท่านผู้ฟังมาติดต่อที่ธนาคารสงเคราะห์มาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมและแจ้งว่าฟังจากรายการมองลำพูนนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาฝากเงินกับธนาคารสงเคราะห์ นะครับเงินฝากคล่องตัวครับให้ผลตอบแทนสูงนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสำหรับให้ลูกค้ามีเงินเหลือนะครับสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้นะครับนอกจากนี้สำหรับเงินฝากแล้วนะครับเราก็ยังมีสลากออมทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการอยากจะลุ้นรางวัลนะครับเก็บออมด้วยลุ้นรางวัลด้วยนะครับเหมือนว่าบางท่านอาจจะฉันมีดวงนะครับฉันมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคก็สามารถซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้นะครับตอนนี้เราจะมีเปิดขายก็คือชุดทองกวาวมั่งมี2อัตราดอกเบี้ยหน้าสลากจะอยู่ที่30สตางค์นะครับโดยลูกค้าสามารถลุ้นรางวัลได้ทุกวันที่16ของเดือนนะครับหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกเสร็จเราก็จะออกสลากของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับตัวของสลากออมทรัพย์ชุดทองกวาวมั่งมีนะครับเราเปิดขายที่ราคาหน่วยละ 1,000 บาทนะครับอายุสลัก1ปีนะครับสามารถลุ้นรางวัลได้ทั้งหมด12งวดนะครับรางวัลที่1สูงสุดเลยจะอยู่ที่3ล้านบาทตอนนี้เราเปิดขาย2หมวดลูกค้าสามารถเลือกหมวดได้ว่าอยากจะลุ้นในหมวดไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็ให้ผลตอบแทนสูงนะครับเงินรางวัลสูงนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะเก็บออมควบคู่ไปกับการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินฝากสำหรับผู้ที่อยากจะออมไม่ว่าจะเป็นเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมอย่างที่ผมแจ้งไปก็ดีนะครับหรือผู้ที่อยากลุ้นรางวัลกับสลากออมทรัพย์ทอสอชุดทองกวาวมั่งมี2นะครับทีนี้ในส่วนของทางด้านสินเชื่อนะครับก็จะมีสำหรับลูกค้าที่ตอนนี้เริ่มต้นที่อยากจะมีบ้านนะครับผมจะขอส่งต่อให้กับทางคุณสุพงศ์ได้แจ้งต่อให้กับทางท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
0: ครับ
2: ครับปัจจุบันนะครับธนาคารครับมีสินเชื่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็น

0: มานำเสนอครับ
1: ครับผลิตภัณฑ์บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนี่ก็จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนสำหรับที่จะติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ใช่ครับ
2: ในช่วงนี้ผมมองว่าด้วยสถานการณ์ของภาวะโลกร้อนก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของการรับภาระในเรื่องของค่าไฟก็ดีนะครับธนาคารสงเคราะห์เราก็เลยมีทางออกสำหรับลูกค้าที่อยากจะช่วยลดภาระในการจ่ายค่าไฟที่อาจจะแพงนะครับก็แนะนำครับมาติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อลดการใช้จ่ายของค่าไฟลงนะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานครับช่วยลดโลกร้อนนะครับซึ่งเราก็จัดแคมเปญโปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกนะครับดอกเบี้ยต่ำให้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของผลิตภัณฑ์ก็ชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับอยู่เย็นไม่พออยู่เป็นสุขด้วยนะฮะ
1: ครับก็เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เนาะทั้งในเรื่องของการช่วยโลกแล้วก็ประหยัดค่าไฟในระยะยาว
2: ใช่ครับผม
1: ส่วนใครที่อยากจะรีไฟแนนซ์ก็ต้องไปที่สินเชื่อสุขสันต
2: ์สินเชื่อบ้านสุขสันต์ครับอันนี้เนี่ยเราให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่อยากจะลดภาระนะครับที่ซึ่งปัจจุบันอาจจะผ่อนกับสถาบันการเงินอื่นอยู่นะครับในเรทที่ดอกเบี้ยสูงนะครับหรือว่าเงินงวดสูงก็สามารถตัดสินใจย้ายมาอยู่กับธนาคารสงเคราะห์ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้นเพียง 1.75% ต่อปีซึ่งถือว่าถูกมากๆนะครับถือว่าถูกมากๆหากเรามองว่าปัจจุบันดอกเบี้ยเราอาจจะขึ้นไปอยู่ที่5บาท6บาทย้ายมากับธนาคารสงเคราะห์ครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75% เอง
1: คร
2: ับผม
1: และถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจนะสินเชื่อหรือว่าโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
2: สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนะครับถ้าท่านใดที่อาจจะยังไม่สะดวกเข้าไปที่ธนาคารสามารถโทรสอบถามกันก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053 535 178นะครับย้ำนะครับ053 535 178ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับหรือว่าท่านใดที่สะดวกนะครับอยากจะไปขอคำแนะนำนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เรากำลังเตรียมพร้อมนะครับว่าเราอยากจะยื่นกู้ในอนาคตเราจะใช้คำว่าต้องแต่งตัวดีกว่าต้องแต่งตัวยังไงนะครับให้สามารถยื่นกู้ขอสินเชื่อได้ในอนาคตก็ลองติดต่อเข้ามาถามกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารสงเคราะห์ก่อนได้ครับว่าปัจจุบันเนี้ยลูกค้าจะต้องเก็บออมยังไงนะครับหรือว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะต้องดูในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายประจำวันยังไงนะครับบางท่านอาจจะผ่อนนั่นอยู่ผ่อนนี่อยู่นะครับก็อาจจะต้องไปเตรียมตัวเพื่อที่ว่าอนาคตเราจะได้ขอสินเชื่อได้โดยที่ไม่ติดขัดนะครับประเมินการกู้นะครับประเมินการกู้ว่าณปัจจุบันนี้รายได้เราเท่านี้นะครับอยากจะกู้วงเงินเท่านี้แต่ต้องมีรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพประจำก็ดีนะครับหรือว่าผู้ที่มีรายได้อิสระก็ดีพ่อค้าแม่ค้าธนาคารสงเคราะห์เรารับพิจารณาให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนะครับทางธนาคารสงเคราะห์เราก็มีในส่วนของเรียกว่าโครงการเงินกู
1: ้
2: นะครับสวัสดิการไม่มีเงินฝากนะครับซึ่งเราจะให้สิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่บริษัทของท่านมีสวัสดิการข้อตกลง MOU กับทอสนะครับลูกค้าพนักงานของบริษัทเหล่านั้นก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการนะครับในการยื่นขอสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยถูกก็ดีนะครับหรือว่าการคำนวณวงเงินกู้ที่อาจจะให้สูงกว่าการคำนวณเงินกู้ทั่วไปก็ดีอันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะทำงานอาชีพไหนนะครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นพนักงานประจำนะครับเป็นข้าราชการนะครับก็สามารถมาติดต่อกับธนาคารสงเคราะห์ได้นะครับเพื่อประเมินการกู้นะครับหรือว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่างั้นลองไปเก็บออมดูก่อนนะครับก็จะได้สร้าง เขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคาร

0: ธนาคารสงเคราะห์ในการให้สินเชื่อในอนาคตได้ครับ
1: แล้วก็นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มานำเสนอให้คุณผู้ฟังในวันนี้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกไหมที่จะเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี
0: ้ในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ตอนนี้ก็เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับในด้านสินเชื่อเนี่ยเรามีหลายตัวนะครับเรามีหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะมองที่ตัวของผู้กู้เป็นหลักนะครับว่าตัวของผู้กู้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยถ้าอยากจะยื่นขอสินเชื่อนะครับเมื่อมาพิจารณาวิเคราะห์รายได้แล้วนะครับวิเคราะห์อาชีพแล้วผู้กู้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับที่สามารถให้ผู้กู้เนี่ยได้รับวงเงินที่ผู้กู้ที่ลูกค้าพึงพอใจนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าพึงพอใจนะครับเราก็จะเสนอนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ลูกค้าได้พิจารณาก่อนที่จะขอสินเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นไปตามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือว่าเซลชีทเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับทราบก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อครับ
1: อ๋อก็ชัดเจนเนาะคุณผู้ฟังครับสำหรับใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนสินเชื่อตัวไหนก็สามารถติดต่อไปได้ที่ทอสตามช่องทางตีผู้ดำเนินรายการเปิ้นแจ้งไปตะกี้นะครับวันนี้ก่อนที่จะลากันไปมีอะไรจะฝากให้คุณผู้ฟังอีกไหมครับ
0: ในส่วนของการฝากถึงท่านผู้ฟังนะครับว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์เราเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับเรามีหน้าที่ในการให้สินเชื่อนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับรายได้ปานกลางเพื่อให้สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับซึ่งตลอดกว่า7ทศวรรษที่ผ่านมานะครับเราก็ปล่อยสินเชื่อนะครับให้คนไทยมีบ้านมาแล้วหลายล้านหลังหลายล้านครอบครัวนะครับซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนเหล่านั้นก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราครับทำให้คนไทยมีบ้านอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ตอนนี้ที่กำลังพิจารณาอยู่ว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็สามารถมาติดต่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำพูนได้ทุกวันตามเวลาราชการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ8:30ถึงบ่าย 3:30ครับผม
1: ครับผมแล้วนอกจากที่จะไปติดต่อได้ที่ทอสแล้วช่วงนี้มีกิจกรรมที่จะไปออกบูธออกอะไรที่ไหนมาฮะ
0: ในส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวเราอาจจะมีในส่วนของงานGHB Home Loan Fair ซึ่งเราอาจจะจัดในช่วงของไตรมาสที่3นะครับอาจจะช่วงสักเดือนตุลาคมเดี๋ยวไงเราจะมาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบอีกครั้งนึงครับ
1: ครับสำหรับท่านใดที่ต้องการกระเป๋าสวยๆต้องทำยังไงบ้างนะครับ
0: กระเป๋าสวยๆนะครับแจ้งว่ามาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เก็บออมนะครับฟังรายการนี้มาจากรายการ
1: มอง
0: ลำพูน
1: ครับ
0: นะครับก็รับกระเป๋าสวยๆจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เลยครับ
1: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ร่วมดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะไม่ว่าจะเป็นคุณสิทธิพงศ์สกุลเลี้ยงวานิชแล้วก็คุณสุพงศ์นินทการเป็นอย่างมากที่มาร่วมรายการมองลำพูนกับเราในวันนี
0: ้ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเดือนหน้านะเรามาพบกันใหม่สำหรับ รายการมองลำพูนแล้วก็ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์วันนี้เราลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอำเภอบันนังสตาอำเภอยะหาอำเภอกลองปีนังจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสและบริเวณชายแดนประเทศ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือ1ความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
12: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะไดหาต่างออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้
14: ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเราได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
14: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติม ทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
8: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่อตระนบเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่อจำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูน FM 95 MHz นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะมีสาระและความบันเทิงสลับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้แล้วก็มีในเรื่องของต่างข่าวประชาสัมพันธ์จากพาณิชย์รวมถึงลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนตลอดทั้งวันวันนี้มาอูมาคุยกัน1ชั่วโมงวันนี้ปะกันสดๆกับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเป็นธรรมดาปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนทางกรมอุตุนะครับก็มีการคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะขออภัยคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 29-35 องศาเซลเซียสนะครับอ่ะก็บ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้ก็ยาวๆกันเลยกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรนะวันนี้เราไปเริ่มกันตีธงฟ้านะครับแต่ว่านี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเปิ้นก็จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดลำพูนปี2569จังหวัดลำพูนนะครับก็จัดขึ้นภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์ครั้งที่18นะประจำปี69นะครับณบริเวณเอกชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยตินะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก่อธงฟ้านี่นะก็จะจัดขึ้นวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับบ่ได้สับสนเนาะเพราะว่างานลำไยเนี่ยมีวันที่1ถึง12สิงหาแต่งานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนี่มีวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งตะวานี่วันที่5เนาะก็เป็นวันแรกนะครับมียอดจำหน่ายรวม42ล้านนะขออภัยคุณผู้ฟังครับโอ้ขออภัย42ล้านนักไปเนาะ 42,188 บาทนะครับก็สามารถลดค่าของชีพพี่น้องประชาชนไปได้นะ 14,765.80 สตังค์นะครับก็ 14,700 นะกลมๆนะ800นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันเนาะนั่งอยู่ที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับแห่งหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมคารวานตลาดสินค้ากุ้งปี69นะจังหวัดลำพูนนะครับก็จัดเต็มเนาะกุ้งขาวตัวใหญ่ๆโตๆเนื้อแน่นนะครับหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะครับวันเวลาจำหน่ายก็วันที่11 12สิงหาคม2569นะครับก็จะจัดขึ้นที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์นะจังหวัดลำพูนนะก็จัดขึ้นนะครับที่บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอ

เรื่องละปูนนะก็จะเริ่มจำหน่ายเวลา11 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มักกุ้งนะสนใจก็ไปซื้อกันได้นะเป็นกุ้งราคาพิเศษส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะก็เข้าไปแอวกันในงานได้เข้าไปดูกันในงานได้หรือท่านใดบ่ได้ไปงานนะครับเพิ่นก็มีบริการพิเศษเนาะพิกอัพพอยต์นะมีบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับนะก็โทรไปสั่งจองกันได้นะแบบ Google Form ก็อยู่ที่หน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนั่นเพิ่นก็จะปิดจองนะล่วงหน้าเนาะวันเสาร์ที่8 สิงหาคม 2569นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งจองล่วงหน้าเนาะสำหรับกุ้งนะคุณผู้ฟังยังอยู่ที่ข่าวของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับบริษัทบอดน้อยกรุ๊ปนะรวมกับพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วก็สมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนเครือข่ายธุรกิจบิสคับลำพูนนะครับกระเจิญชวนผู้ประกอบการ SME ไมโคร SME นะครับโอท็อปและผู้ค้ารายย่อยมาเรียนรู้นะครับการใช้ AI กับธุรกิจจริงเนาะในเวิร์กช็อป AI เพื่อธุรกิจจริงใช้งานจริงใน1 วันบ่ต้องมีพื้นฐานก่อเฮียนได้นะครับทดลองทำจริงภายในวันเดียวนะทางภาคเสียงด้วย AI สร้างคลิปด้วย AI ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและทำ AI แชทบอทนะก็ AI แชทบอทนี่ก็เอาไว้รับออเดอร์24ชั่วโมงนะครับผู้อบรมนะครับมีสิทธิ์รับเครดิต AI สูงถึง 600,000 พอยต์มูลค่า 5,000 บาทนะในโครงการนะครับดีป้านะ AI transformation กับบอทน้อยนะครับสามารถสมัครได้และรับเครดิตได้ในวันงานนะสถานที่เปิดประชุมกติปฏิบัติการจันทร์3สารกลางจังหวัดลำปูนนะครับก็วันที่21 สิงหาคม9 โมงถึง 4 โมงแรงโอ้น่าสนใจนะอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนสมัครรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังดิจิโอมสมัครก่อนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนดิจิโอมสมัครอบรม AI กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: เพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95
1: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มีข่าวสารนะจากทางอำเภอบ้านทิมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันนะเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะทางสปทลำพูนนะช่วงเจ้าก็จะไปร่วมโครงการจิตอาสาเนาะปล่อยปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่ทินะก็เลยจะมาอู้ในเรื่องของสอบพาวเวอร์หนึ่งนะบ้านที่เมืองสามไตนะครับแต่ว่านี่นะครับร้องผู้ว่าจังหวัดลำพูนก่อนนำคณะต้อนรับคณะกรรมการประเมินอปทต้นแบบชูอัตลักษณ์สอบพาวเวอร์บ้านที่เมืองสามไตนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานนะฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแต่ว่านี่ตีบริเวณเทศบาลตำบลบ้านทินะครับก็นำโดยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะแล้วก็นายปริญญาขาววัดนะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านทิพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านทิก็ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะในโอกาสลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์นะมาเป็นกลไกนะกลไกหลักในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับสำหรับการประเมินในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านที่ก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อบ้านที่เมืองสามไต่เสน่ห์มัดใจไทยลือไทยยองไทยยวนนะครับอ่ะก็เพื่อนำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สามไตนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันทรงคุณค่านะครับซึ่งกิจกรรมตะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการบรรยายสรุปนะและนำข้อเสนอรายละเอียดผลงานนะณห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านทิจากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะเมืองพิพิธภัณฑ์บ้านทิเมืองสามไตเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก่อนจะลงพื้นที่จริงนะเพื่อร่วมสัมผัสวิถีชีวิตนะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวตำบลบ้านทินะว่าจะเป็นการทำตุ๊กตาสามไตนะการสานตะแล้วเนาะการทำข้าวแคบนะการสานน้ำทุ่งการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองนะการทำขนมครกและการทำข้าวแตนโบราณนะครับปิดท้ายการลงพื้นที่ตะวันนี่ก็มีการรับประทานอาหารพื้นเมืองรวมกันนะครับตีโฮมสเตย์บ้านจันแก้วนะท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความพร้อมนะครับของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาสู่การองค์สู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองก็เป็นทั้งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาพากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ฝากกันน้อยนะครับตามตีพยากรณ์อากาศเปิ้นได้คาดการลักษณะอากาศวันที่6ถึงที่9เนี่ยนะภาคเหนือของเฮาก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับว่าจะเป็นการเดินทางการเข้าให้เข้าสวนไปส่งลูกส่งหลานก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฝนทะยานหนักขึ้นนะคุณผู้ฟังครับการขับรถขับรานะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะถนนมันลื่นนะต้องระวังนะครับระยะเบรกก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านี่ก็เพิ่มจากปกติตัวสำหรับท่านใดที่เดินทางและไปเจอในเรื่องของฝนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บดีประมาทเวลาขับรถขับรานี่นะถึงฝนตกถึงบ่ตกกระจ่างบดีประมาทเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นมีสติทุกครั้งเมื่ออยู่บนท้องถนนเพราะบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทางปภ.เปิ่นก็ได้แจ้งเตือน49จังหวัดและกทม.นะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮานี่นะวันที่6ถึงที่9สิงหานี่นะนะครับภาคเหนือนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะตีภาคเหนือเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางแพร่น่านพะเยาอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะที่เปิ้นเตือนมานี่นะไปอ่านรายละเอียดได้ตีทางเพจสวทลำพูน FM 95ขณะนี้ปภ.กระทรวงเครื่องจักรกลนะช่วยเหลือพื้นที่ตีเสี่ยงได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตีเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะครับก็บ่ได้ลืมนะอากาศเปลี่ยนจะนี่คุณผู้ฟังครับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็สำคัญนะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHzนะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์และคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการนักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลจะรับพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชสนอกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสตกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
11: สวัสดีเจ้า
12: สวัสดีเจ้า
11: เจ้ามากันในช่วงยามแล้งนะเจ้า
12: เนาะยามแล้งตะวันจะตกดินเจ้าอันนั้นคืออะไรอย่างก็อ่างเก็บน้ำน้ำยิ้มตีสองแควตอนนี้เป็นบองน้ำเต็มอ่างนะเจ้าและนี่ก่อทักทายคุณผู้ชมผู้ฟังเนาะกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือนานของเฮาเป็นแม่ค่ายนะเจ้า
11: เจ้าก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เนาะบ่ว่าจะเป็นที่สวทนะเจ้า8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะเจ้า11สถานีกันตุ้ยเนาะวันนี้ปะการวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569นะเจ้าอยู่กับทีมงานของตังสวทนานนะเจ้าน้องปิ่นแป้งน้องจอยนะทีมช่างแล้วก็มีท่านพออ้อมานั่ง
12: ให้กำลังใจกันตัวเจ้าเจ้าวันนี้ก็ติดตามในหลากหลายช่วงเหมือนเดิมบ่ว่าจะเป็นในช่วงแรกโอ้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: เจ้า
12: ช่วง2ก็จะไปติดตามข่าวภาคเหนือตอนบน2นานแปดพะเยาเชียงใหม่แล้วก็ช่วงที่2ช่วงกึ่งชั่วโมงหลังเนาะก็จะเป็นรายการ
11: ใต
12: ้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าเนาะก็วันนี้ก็จะไปติดตามทางด้านของสวทสุพรรณบุรีกันนะเจ้าช่วงแรกนี่ไปติดตามในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
11: เจ้า
13: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
11: เจ้ามาในช่วงแรกเข้าไปเริ่มกันที่สวทเจียงใหม่กันก่อนนะเจ้าวันนี้แพทย์มอชอนะเจ้าได้เพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการตรวจรักษาโรคตาลดข้อจำกัดละกาสร้างสภาพแวดล้อมตีเหมาะสมต่อผู้ป่วยกันตัวเจ้า6สิงหาคม2569ตีห้องประชุมจันทร์15อาคารเฉลิมพระบารมีนะเจ้าเจ้าตีห้องประชุมจันทร์15อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตนะเจ้าคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าได้มีการแถลงข่าวยกระดับห้องตรวจตาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสริมศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกสู่มาตรฐานการรักษายุคใหม่ พื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเนี่ยเจ้ามีผู้รับบริการประมาณ250ถึง300คนต่อวันหรือประมาณ 50,000 ครั้งต่อปีพร้อมกับนำเทคโนโลยีและก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยและก็การรักษาเพื่อที่จะมุ่งลดความแออัดเพิ่มความสะดวกแล้วก็ยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคตาในการนี้ทางด้านของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0: แล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนะเจ้านายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นก็ได้เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการอุทธรณ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งจัดกันที่หอประชุมติวาการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตัวซึ่งการประชุมดังกล่าวก็จัดขึ้นสืบเนื่องจากที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะเปิดได้ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ดำเนินการยืนยันตัวตนนะจ๊อบคณะเดียวกันก็ในส่วนของกรมผู้ที่บ่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็สามารถดำเนินการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็แก้ไขข้อมูลความถูกต้องกับหน่วยงานตรวจสอบได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้นะเจ้าเพื่อที่จะรองรับกระบวนการดังกล่าวแล้วก็ช่วยลดขั้นตอนของพี่น้องประชาชนในที่ประชุมก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ระดับอำเภอขึ้นก็จัดกันติดตีว่าการอำเภอฝางนะเจ้าทำหน้าที่ในการดีจะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องขอทบทวนสิทธิ์เฮ่อคำปรึกษารวมไปถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะเฮ่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ทันตามกรอบระยะเวลาตีกำหนดนะเจ้าก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานสวทฝางตัวเจ้า
1: เจ้าทัดจากฝางเดี๋ยวเฮามาตีลำพูนกันต่อเจ้าในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนเนี่ยเจ้าได้มีการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและก็การบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ของจังหวัดลำพูนกันตัวเจ้าที่หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนี่ยเจ้าทางด้านของนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกเนี่ยเจ้าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการระดับน้ำระดับจังหวัดแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุษราลิมนิรันกุลเจ้าจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เป็นคณะทำงานโครงการวิจัยเปิ่นกาได้มีการรายงานนะคะว่ามีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากต่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาได้มีการเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็รับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนรวมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานในเจ้าด้านของการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนคือมีประสิทธิภาพทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านเองก็ได้อู้ถึงว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตการผลิตภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยในห่วงหลายปีติพันมาก็ต้องเผชิญกับความแปรปรวนเนาะของสภาพอากาศถึงปัญหาภัยแล้งอุทกภัยและกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาลกันโดยซึ่งในพื้นที่จังหวัดลำพูนเองนะเจ้าก็มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือแม่น้ำกวงนะเจ้าแม่น้ำปิงตีคือความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่เปิ่นก็ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดแนวทางแก้ไขและก็จัดลำดับความสำคัญของแผนงานและก็โครงการตลอดจนการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทุกหน่วยงานคือเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะนำไปสู่การใจทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและก็เกิดความยั่งยืนในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเปิ่นกาสามารถจัดทำแผนและก็โครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดคือมีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สามารถที่จะผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีได้ยังเป็นรูปธรรมนะเจ้าแล้วก็เป็นหลักฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านของน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนให้มีความสมดุลมั่นคงและก็ยั่งยืนกันตัวเจ้า

0: สร้างสังคมแห่งความปลอดภัยต่อไปในอนาคตแห่งตัวเจ้าขอบคุณจากทางทีมงานทั้งสวทลำปางตัวเจ้า
1: วันนี้ก็อาจจะมีใครหลายๆท่านได้พอเนาะเป็นไลฟ
0: ์กัน ไลฟ์สด
1: ตัวเจ้านะจ๊ะ
0: เจ้าต่างลำปาง
1: เจ้าถ้าจากลำปางไปตีแม่ฮ่องสอนเจ้าวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองก็ได้นำพุทธศาสนิกชนรวมกิจกรรมเจ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเจ้าครอบครัวฮิ้วตระกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนครั้งที่4กับตัวเจ้าวันนี้ในช่วง 7:30 น.ตีวัดปางหมูตำบลปางหมูอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าทางด้านของนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าก็ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะเจ้าครอบครัวฮิ้วตระกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเจ้าก็เป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเสริมสร้างความฮักความอบอุ่นในครอบครัวแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนผ่านการอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นโดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยนำตระกร้าหรือว่าภาชนะส่วนตัวเนี่ยเจ้าม้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและกับผลิตภัณฑ์ชุมชนอันจะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเจ้าสร้างจิตสำนึกด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนไปด้วยกันกับภายในกิจกรรมนี้ก็มีการทำบุญตักบาตรเนี่ยเจ้าการกิจกรรมทางศาสนาเนาะเนื่องในวันธรรมสวนะซึ่งโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมสำคัญเนี่ยเจ้าที่จะช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและก็สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและก็ยังปลูกฝังการนิยมการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาแห่งตัวทางนี้เนี่ยตังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ่นกาเจิญจวนน่ะเจ้าพุทธศาสนิกชนละกาประชาชนทั่วไปเนาะรวมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมธรรมะในวันธรรมสวนะน่ะเจ้าครอบครัวฮิ้วตระกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปี2569จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาจะจัดขึ้นแห่งครั้งหนึ่งก็คือวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะที่วัดภูสมะสมณะนารามเนี่ยเจ้าตีตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต
0: ัวไปแอลได้นะช่วงนี้เน
1: า
0: ะ
1: วัดเปิดงามเนาะเจ้าขอบคุณผู้สื่อข่าวสวทแม่ฮ่องสอนกันตัวเจ้าย
0: ังอยู่ตีแม่ฮ่องสอนแต่ว่าไปตีแม่เสรียงกันนะเจ้าเนาะโรงพยาบาลแม่เสรียงเปิดพนึกกำลังเครือข่ายสุขภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะชีวิต to be number 1สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพตี193เจ้าเมื่อตะวานี่เนี่ยเจ้าชงเจ้าตะวากรมงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลแม่เสรียงก็รวมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่เสรียงเปิดได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสมาชิก to be number 1เรื่องทักษะชีวิตการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรม to be number 1ในสถานศึกษาจัดตีโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพตี193นะเจ้าก็มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเนาะเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า100คนนะเจ้าซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเติมเต็มความรู้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจตีเข้มแข็งให้แก่เด็กเยาวแล้วก็เยาวชนนะเจ้าเนาะเพื่อให้มีความรู้เท่าทันสามารถที่จะเผชิญหน้ารับมือแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจากภัยยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมและก็ขับเคลื่อนเครือข่ายกิจกรรมของชมรม to be number 1ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและให้เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนต้นแบบในการที่จะรวมสังคมปลอดยาเสพติดในพื้นที่ต่อไปตัวนะเจ้าแล้วก็ขอบคุณจากทางทีมงานของสวทแม่เสรียงกันตัวเจ้า
1: เจ้าจบในช่วงแรกเนาะเฮาไปต่อกันแถมนึงช่วงเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนานเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปะหนาน
1: เจ้า มาตีสวทเจียงไฮ้กันพ่องนะเจ้าอัยการคุ้มครองสิทธิ์เจียงไฮ้

0: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงไฮ้เนี่ยเป็นประธานในพิธีกันโต๋ยซึ่งในครั้งนี้กามีน้องๆ นะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรม360คนสำหรับการอบรมครั้งนี้เจ้าวิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงไฮ้ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอาทิกฎหมายยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าการใจสื่อสังคมออนไลน์การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนรวมถึงการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเพื่อให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยเจ้าก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางกฎหมายให้กับน้องๆเยาวชนลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยหู้เท่าบ่ถึงการเนี่ยเจ้าพร้อมส่งเสริมให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีจิตสำนึกเคารพกฎหมายและก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตกันโตยเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นข่าวสารจากทางสวทชเชียงไฮ้กับขอบพระคุณผู้สื่อข่าวกันโตยเจ้า
1: เจ้าจากเชียงไฮ้มาต่อกันที่พะเยาเลยเนี่ยเจ้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาเนี่ยจะเปิดได้จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตเนี่ยจะทงเขียวราคาประหยัดพลัสช่วยเกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตราคาประหยัดลดต้นทุนเพิ่มรายได้เมื่อเจ้านี่นะเจ้าน้องทางด้านของนายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เป็นประธานพร้อมเยี่ยมชมการจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสในส่วนของภูมิภาคจังหวัดพะเยาซึ่งก่อจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่5ถึง6สิงหาคมนี้นะเจ้าตีสากรการเกษตรเมืองพะเยาจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาก็วัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและบรรเทาภาระราคาของชีพเฮ่อกับเกษตรกรในพื้นที่นะเจ้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ในการประสานผู้ประกอบการนำปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในราคาประหยัดครอบคลุมความต้องการในการเพาะปลูกพืชสำคัญของจังหวัดอย่างเช่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เนาะเคมีเกษตรสารอินทรีย์ชีวพันธุ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการเกษตรนะเจ้านอกจากนี้ยังได้มอบสิทธิประโยชน์พิเศษผ่านคูปองส่วนลดให้กับเกษตรกรตีน้ำสมุดทะเบียนเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดีนะเจ้าเนาะแล้วก็สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมาแสดงเผื่อใจเป็นส่วนลดผมเติมตัวซึ่งภายในงานเปิดยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใจปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสมการเลือกใจปุ๋ยแล้วก็สารชีวพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะเจ้าเพื่อลดภาระราคาของชีพประชาชนแห่งทางหนึ่งตัวซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงพาณิชย์นะเจ้าในการที่จะดูแลต้นทุนการผลิตส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนแห่งตัวเจ้า
0: ก็ขอบคุณยังการ
1: เจ้าขอบคุณจากทีมสวทพะเยาตัวเจ้า
0: เจ้าถ้าจากพะเยามาติดแปะกันพ่องเจ้าจังหวัดแปะเองได้มีการประกวดผ้าลายพระราชทานเนี่ยเจ้าผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมระดับจังหวัดเนี่ยเจ้าสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ความยั่งยืนกันตัวเจ้านายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปะเป็นประธานในการเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและกาบุปผาบรมราชินีนาถนะคะและกางานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแปะได้มีการจัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและก็การอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยตามแนวพระดำริเจ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีช่างทอผ้าผู้ประกอบการโอท็อปเยาวชนและกาทันตีสนใจเนี่ยได้เข้าร่วมที่โรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองแปะจังหวัดแปะโดยการจัดการประกวดในครั้งนี้เนี่ยเจ้าก็เป็นการพัฒนาทักษะและก็การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของผ้าไทยแล้วก็งานหัตถกรรมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปคือเป็นตียอมรับในตลาดสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ชุมชนพร้อมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทย

0: แล้วก็งานหัตถกรรมของจังหวัดแปร่คือเป็นตีฮู้จักอย่างกว้างขวางรวมถึงการคัดเลือกผลงานผ้าลายพระราชทานและก็งานหัตถกรรมตีผ่านลักเกณฑ์นะเจ้าคือเป็นต้นแบบมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งหมดเนี่ยนะเจ้ามี83ผลงานก็จะแบ่งเป็นประเภทผ้าทอโจ๊กนะฮะผ้าตีนโจ๊กเนาะ17ผืนประเภทเพิ่นเฮาว่าประเภทปั้มลายผ้าบาติกและก็ผ้ามัดย้อมเนี่ยอยู่ที่36ผืนประเภทผ้าปัก10ผืนประเภทผ้ายกเนี่ย4ผืนประเภทเทคนิคสร้างสรรค์แห่ม5ผืนแล้วก็มีงานหัตถกรรม11ชิ้นโดยผลงานก็ได้รับการคัดเลือกนะตีได้รับการคัดเลือกนะเจ้าก็จะเป็นตัวแทนจังหวัดแปร่เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศต่อไปกันตัวนะเจ้าเน
1: า
0: ะลายผ้าเป็นงาม
1: ขนาด
0: อันนี้ก็ขอบคุณกันตัว
1: เจ้าเดี๋ยวดูราคาแล้วเอ๊ะจะจับต้องได้กับให
0: ้น่าจะมายิง
1: ได้อยู
0: ่แต่เมืองแปร่เมืองนานนะเจ้าเนาะเ
1: นาะจังของเมืองนานเมืองแปร่เขา
0: ขอบคุณผู้สื่อข่าวกันตัวเจ้าม
1: าปิดท้ายในช่วงนี้ของตีจังหวัดนานของบ้านเฮาเนาะเจ้าเนาะน่านทั้งเทศบาลเมืองน่านเปิดรวมกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลเมืองน่านนะเจ้าวันนี้เองนะเจ้าตีอาคารประหยัดพลังงานเทศบาลเมืองน่านทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนะเจ้านายกเทศมนตรีเมืองน่านก็มอบหมายให้ทางด้านของนายเสมอเวชสัมพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมด้วยนายสมชายดาวเรืองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในเจ้าในเขตเทศบาลเมืองน่านก็ความร่วมมือกับทีมสัตวแพทย์แล้วก็กรมอาสาสมัครออกหน่วยทำหมันให้กับสุนัขแล้วก็แมวถึงมีเจ้าของแล้วก็แมวจรจัดในเจ้าในเขตเทศบาลเมืองน่านสำหรับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความประสงค์นะเจ้าจะทำหมันให้กับน้องแมวน้องหมาจรจัดเนาะถึงมีเจ้าของแล้วก็บ่มีเจ้าของนี่นะเจ้าเพื่อรองรับดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนที่จะนำสัตว์ไปทำหมันรวมไปถึงการป้องกันปัญหาเรื่องความปลอดภัยแล้วก็โรคระบาดก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะเจ้าตีกองสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่านตีโทรศัพท์054710234ต่อ151แล้วก็152เจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็ฝากกันน้องแมวเนาะในพื้นที่ของจังหวัดน่านบ้านเฮานะเจ้าสำหรับทันใดตีก็ระวังกันตัวอันไหนที่มันเป็นน้องแมวจรนะเจ้า
1: เจ้า
0: ก
1: ็มันสวกอยู่นะมันสวกอยู่นะ
0: จะจับก็ต้องดูดีดีกันตัวนะเจ้าเน
1: า
0: ะฝากสำหรับคนตีหักหักซัดเนาะน้องหมาน้องแมวนะเจ้านะอันนี้ก็เป็นข่าวทิ้งท้ายจากทางสวทนานกันตุ้ยเนาะช่วงหน้าในเจ้านอกก็จะไปติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะเจ้าเนาะในจากทางสวทสุพรรณบุรีนะเจ้าเนาะส่วนวันผูกรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือถ้าบ่มีอย่างผิดพลาดกะสัปดาห์นี้ก็น่าจะอยู่กับสวทเชียงใหม่
1: เจ้าบางทีก็จะติดภารกิจกันก็จะแลกกันไปแลกกันมาตามคิวก็อาจจะงงๆหน่อยนึงก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะเจ้าช่วงเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. นะเจ้า
0: วันนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านตีเฮือกเกียรติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางกันตวยนะเจ้าเนอวันนี้ทีมงานสวทนานะเจ้าปิแป้งปฐมพรเงื่อมนั้นใจน้องจอยสิริมาประเสริฐเนรมนนะเจ้าช่างเทคนิคของเฮาวันนี้คุณกรกันกาวงคุณอดิศักดิ์ลมยศละกะมีท่านผอ.กัปปนาถพอจิตนะมานั่งคือกำลังใจกันเลยทีมงานสวทนานลากันไปก่อนปะกันใหม่นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.แรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของพระสงฆ์นิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างวัดวรคติยาราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา 16:40 นเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิรดารโหฐานเมื่อเวลา 17:10 นวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิ วัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหารอายุเกือบ100ปีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2468และศาลาการเรียนอายุกว่า70ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณปุณณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณปุณณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: สุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl คือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการณ์ร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการ Open Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2503
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาภาคไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับให้กับเอกอัครทูตนะครับภรรยาของเอกอัครทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับวิจัยเองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมนะสำหรับเอกอัครทูตนะของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับนะซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆนะของอาชีวศึกษานะครับนะในที่เรียนนะครับนะเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับนะเพื่อเป็นการฝึกนะครับนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เราก็จะนะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับนะทั้งในเรื่องของการออกแบบนะในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เจียนศักดิ์นะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับนะท่านหัวหน้าแผนกนะคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับนะเอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับนะก็ไปเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับนะเลือกผ้านะที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับนะว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบนะที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่นะไปร่วมกิจกรรมนะในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับนะนะของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับนะที่หอประชุมนะของกองทัพเรือนะครับนะว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับนะเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับนะซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับนะเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดนะการวัดตัวนะการออกแบบนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกนะการเลือกของผ้านะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะนะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับ นะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับนะเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิทยาลัยเนี่ยนะครับนะมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้ตัวนึงแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงนะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับเราก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับนะอีกส่วนนึงนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะแทนที่เด็กๆของเรานะในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับนะเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับนะซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวนะของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับนะประมาณวันที่27นะเมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับท่านเอกอัครทูตนะแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่าทักษะฝีมือนะที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับนะก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆนะต้องมีอะไรบ้างและทักษะที่เขาต้องใช้นะมีอะไรบ้างนะสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนะนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปศึกไปทำงานนะครับนะศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับนะซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองนะอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับนะเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศาสตร์สุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับนะถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับนะของวิทยาลัยอาชีวศาสตร์สุพรรณบุรีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับก็นะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้อกนะได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิตติมศักดิ์นะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะครับเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะช่วยสร้างนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับนะขอบคุณมากครับ
1: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้เปิดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาเพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจุดให้ยืมผ้าถุงกางเกงช่วยแต่งกายให้เหมาะสมนำกลับมาซักรีดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการดูแลพื้นที่สนามหลวงและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอันมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบและกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุด จึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะยกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าว

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดินในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งป้อแม่ใจจ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
4: มีข่าวดีมาบอก
5: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
6: ข่าวดีที่95
7: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
8: ดูได้ตอนเย็นนอก
4: ข่าวดีปีเก่า15
9: อ้าวปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีกคืนสวทชกระปุ้งนะเปิดประจำนะ
10: ได้เวลามาฟังข่าวดี
4: ข่าวเด่น
10: ข่าวดัง
4: เพลงลูกทุ่งม่วน
10: ในรายการข่าวดีปีเก่า15แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนี้คุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการตังสวทลปูน FM 95นะเจ้าเนาะดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้สวทลำพูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าสวทลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ป้ากันเป็นประจำนะเจ้าคุณผู้ฟังตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยดีเจออยนันทพรก็มาเจอคุณผู้ฟังในช่วงของรายการข่าวดีที่95นะเจ้าก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะเจ้าว่าช่วงนี้สภาพอากาศเนาะสภาพอากาศโดยรวมเนี่ยก็มีปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าแล้วก่อนในช่วงเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะเจ้าคาดการณ์จากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นว่าก็อาจจะมีเรื่องของพายุที่อาจจะพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างใดนะจ๊ะซึ่งมีพายุตัวหนึ่งที่ก่อตัวอยู่ในตอนนี้คือพายุใต้ฝุ่นดอลฟินนะจ๊ะพายุใต้ฝุ่นดอลฟินพายุตัวนี้คุณผู้ฟังบ่เข้าประเทศไทยนะจ๊ะแต่จะส่งผลทางอ้อมทำให้มรสุมกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้เจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะบอกว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยนะเจ้าขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือว่าห่างไกลจากประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จีนโดยบ่มีทิศทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะเจ้าสำหรับพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยนะเจ้าแต่ในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้เจ้าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยจะส่งผลทางอ้อมต่อสภาพอากาศของไทยเจ้าโดยจะช่วยเสริมให้กำลังมรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะจ๊ะส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนตกเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนอกจากนี้ยังมีพายุดีเพรสชันบริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนในช่วงสั้นๆแต่คาดว่าจะถูกพายุที่มีกำลังแรงกว่าดูดกลืนและก็อ่อนกำลังลงก็เลยยังบ่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงแต่จะได้กระดีฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงนี้นะจ๊ะคุณผู้ฟังมีสาเหตุหลักมาจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่พายุใต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยพัดเข้าสู่ประเทศไทยเนาะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเปิ้นเลยขอให้พี่น้องประชาชนนะจ๊ะติดตามการประกาศแล้วก็การพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะเจ้าเนอขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เนาะแล้วก็บันลงเจื้อหรือว่าส่งต่อข่าวลือมูเนี้ยนะเจ้าไปตามช่องทางต่างๆเนาะเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็ฝากเน้นย้ำคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ตัวละกันนะเจ้าเรื่องของสภาพอากาศตังทีมงานของสวทลปูนเฮาก็คงจะได้มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในแต่ละวันนะเจ้าว่าจะมีกรณีของพายุฝนฟ้าคะนองกระจายในแต่ละวันเป็นจะได้พ่องเอ็นะเจ้าก็ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศต่างๆการแจ้งเตือนจากต่างสถานีได้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ติดตามไว้นะได้ความรู้นะเจ้าได้ความสุขได้รับฟังงานเพลงแล้วก็ได้ฟังดีเจจัดรายการเป็นหมู่แก้ง่อมแก้เหงากันแน่นอนเจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยนันทพรเนาะรับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าตั้งสวทลปูนเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกคือกับคนที่มีรถเก่าทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งอุทธรณ์มาแล้วเนี่ยกว่า 200,000 คนนะเจ้าภายใต้ที่ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีรับทราบปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะเจ้ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและก็ศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอจะเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนบ่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะเจ้าซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดภาระการเดินทางเขายื่นเอกสารที่ซับซ้อนตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศยังเป็นทางการนะเจ้าภายหลังรวบรวมและก็ตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จเนาะสำหรับการเปิดฮื้อทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะเจ้ามีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ย 200,000 กว่ารายนะเจ้าครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถเครื่องประมาณ 310,000 คันรถยนต์ 64,000 คันและก็ยานพาหนะประเภทอื่นกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีการยื่นอุทธรณ์นักสุดคือนครราชสีมาเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์นราธิวาสตามลำดับนะจ๊ะส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ยื่นอุทธรณ์สูงสุดนะจ๊ะแต่ว่าหลักเกณฑ์ใหม่ผมฟังเพิ่งกำหนดเพื่อบรรนับรวมรถเครื่องที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปเอามานับเป็นคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้สิทธิ์สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นนะจะทำเพื่อการพิจารณาเพื่อสิทธิ์เนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นเนาะก็เรียนว่ารัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69และนะเจ้าคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมกันกับการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์ทั้งนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569แล้วก็การได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการตยนะจ๊ะซึ่งความคืบหน้าในเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเนาะเดี๋ยวทางสวทลปูนเฮาก็จะรายงานคือท่านทราบเป็นระยะต่อไปนะเจ้า

ลับสับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าคุณผู้ฟังทั้งเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและของงานเพลงเพราะๆจากต่างรายการนะจะเปิดให้ได้ฟังกันในช่วงของรายการต่างสวทละปูน FM 95 MHz นะเจ้าฟังได้ทั้งในพื้นที่จังหวัดละปูนและก็บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่ก็รับสัญญาณรายการของสวทละปูนได้แต่เจ้าสวทละปูนเขามีดีเจหลายท่านเนอะมีดีเจโอมดีเจอั้นและเจ้าดีเจออยเนาะแล้วก็ดีเจเครือข่ายผู้จัดรายการจากทางสถานีแฮมลายท่านเลยนะเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังในแต่ละช่วงนั้นแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยเนาะรับฟังได้ผ่านคลื่นเนี้ย FM 95แล้วก็ตั้งวิทยุออนไลน์ก็ฟังได้นะเจ้าโหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ติดตั้งไว้ในมือถือท่านอยู่ที่ไหนก็เปิดฟังได้เนาะเก็บลำไยอยู่ที่สวนลำไยนะเจ้าเปิดสวทละปูนฟังก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเนาะชาร์จแบตมือถือเปิดโทรศัพท์มือถือฟังวิทยุออนไลน์สวทละปูนได้เลยนะเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาชัดเจนแน่นอนนะเจ้าก็ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าเนาะอ้าวคุณผู้ฟังเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถยนต์นะเจ้าสำหรับผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระนะเจ้าสามารถต่อภาษีรถได้ตามปกตินะแต่จะไม่ได้ไป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนรัฐบาลย้ำว่าเป็นการสร้างวินัยจราจรลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่การลงโทษพี่น้องประชาชนนะเจ้าเริ่มแล้วนะเจ้าสำหรับมาตรการใหม่ในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถยนต์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนนะเจ้าโดยผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็ผ่านขั้นตอนการแจ้งเตือนตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะเจ้าข้อมูลจะถูกส่งเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีนะเจ้าเพื่อประกอบการดำเนินการชำระภาษีประจำปีเจ้าคุณผู้ฟังขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยนะเจ้าเมื่อพนักงานออกใบสั่งแล้วผู้กระทำผิดยังไม่ได้ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 60-90 วันถ้าพ้นระยะเวลาตรงนี้ไปแล้วยังบ่มีการชำระค่าปรับเพื่อเรียบร้อยเนี่ยนะเจ้าผู้ถือครองรถยังคงสามารถเดินทางไปต่อภาษีรถได้ตามปกตินะเจ้าแต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือว่าป้ายภาษีฉบับจริงเตื้อโดยจะได้รับเอกสารชั่วคราวแทนจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับจราจรที่ค้างไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ขณะเดียวกันระบบใหม่ก็เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตลอดจนข้อมูลของเจ้าพนักงานผู้ออกใบสั่งเพื่อความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้สอดรับกับแผนแม่บทที่ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็มุ่งปรับพฤติกรรมการขับขี่ที่เสี่ยงนะจ๊ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเจอมันว่ามาตรการตรงเนี้ยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปี2565ถึง2570ซึ่งตั้งเป้าว่าจะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนคือ 100,000 คนจะมีแค่12คนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน่ะนะจ๊ะคือสอดคล้องกับแนวทางขององค์การสหประชาชาติซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนนะเจ้ารัฐสภานายแพทย์วิทยาชาญบัญชัยชาชัยเนี่ยนะเจ้าเปิ้ลแสดงความคิดเห็นปรากฏสนับสนุนมาตรการนี้นะก็บอกสถิติปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึงปีละประมาณ 17,000 คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นล้านคนนะเจ้าพิการเกือบ 20,000 คนขณะที่มีการออกใบสั่งสูงถึงปีละ20ล้านใบแต่ก็มีผู้มาชำระค่าปรับมาถึง1ล้านบาทคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่เชื่อว่าจะช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการขับรถเร็วการเมาแล้วขับนะเจ้าการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยยังมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีมาตรการนี้เพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนต่อย
นะจ๊ะเพราะฉะนั้นประกาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ มีผลบังคับใช้แล้วนะจ๊ะคือทางตำรวจกับทางขนส่งเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันไปชำระภาษีได้แต่ถ้ามีใบสั่งค้างชำระจะยังไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมเป็นต้นไปนะจ๊ะประกาศข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งกันในช่วงของรายการช่วงนี้ตุ๋ยละกันเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสวทลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสบายสบายอยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะดูแลคุณผู้ฟังอุจจประชาสัมพันธ์ข่าวสารใกล้กันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะจ๊ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนาะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้คือเหมาะมากสำหรับการปลูกผักนะจ๊ะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอะไรอย่างไปนี่ดีจ๊ะว่าติดกุ้ยยางแน่นอน เพราะว่าเข้าหน้าฝนนี่แล้วนะจ๊ะช่วงหน้าฮ้อนช่วงหน้าแล้งเนาะเวลาฝนบ่ตกนี่นะฮดน้ำต้อใดหญ้าก็ตึงบ่ปงบ่เขียวพืชพักส่วนครัวอย่างปลูกยากนะจ๊ะแต่พอน้ำฝนเนี่ยก็ถึงว่าเป็นน้ำติ๊บจากเทวดาแต่นะจ๊ะลงเม็ดมาสักหน่อยนึงเนี่ยโอ้โหเขียวชะอุ่มเลยทีเดียวอยากจะคืออากาศบริสุทธิ์นะจ๊ะอยากจะคืออากาศนั้นสดชื่นแบบนี้ไปตลอดเนาะก็ถึงช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 น่ะโอ้ไม่บ่ม่วนมางั้นถ้าเดินนะเจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาสามารถดูแลนะเจ้าสิ่งแวดล้อมเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้อากาศบริสุทธิ์กับเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าทีนี้ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นะเจ้ากิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะเจ้าซึ่งตั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้านำโดยท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ร่วมกันกับสมาชิกแล้วก็ภาคีเครือข่ายเจ้าเปิ้นกิจจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ในโครงการได้ชื่อว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองควบคู่กับการขยายผลในโครงการได้ชื่อว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะเจ้าตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเจ้าเพื่อมุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายและก่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูนเนาะเพิ่นก็ร่วมกันลงพื้นที่ต้นแบบแล้วก็รณรงค์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้เอาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณรอบบ้านหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชนเนี่ยเอามาแปลงเป็นแปลงพักสวนครัวเอามาปลูกพืชผักผลไม้กินได้นะจ๊ะเพื่อเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัยประจำครัวเรือนสองแนวทางหลักๆที่เปิ้นรณรงค์กันนะจ๊ะโครงการแรกคือโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในระดับครัวเรือนส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็นแล้วก็ใหญ่เร็วอย่างเช่นพวกพริกพริกขี้หนูเนาะกะเพราโหระพามะเขือเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆที่จะช่วยให้ทุกบ้านมีผักสดสะอาดปลอดสารพิษไว้บริโภคโดยบ่ต้องซื้อหาอันนี้สามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะเจ้าแถมโครงการหนึ่งเจ้าโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการขยายผลสู่พื้นที่สาธารณะและสองข้างทางในชุมชนเนาะในชุมชนบ้านเฮาเนี่ยช่วยกันพัฒนาช่วยกันปรับพื้นที่สาธารณะปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นที่กินได้บาม่วงบานุ้นบานาวเอียนะเจ้าอย่างที่ปลูกได้ก็ช่วยกันปลูกคนในชุมชนก็สามารถไปเก็บไปเอามาบริโภคได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้สร้างความฮักความสามัคคีในท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนั้นก็เชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนเฮาทุกครัวเรือนนะเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเก่าและครอบครัวเจ้าเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆในบ้านปลูกผักคนละไม้คนละมือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนพื้นที่ว่างหลังบ้านหรือในกระถางน้อยๆเนี่ยให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัยแล้วก็พึ่งพาตัวเก่าได้เนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนกันในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้ต่อละกันนะเจ้าการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือน
กับโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันสองโครงการนี้จะต่างกันก็คือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองคือปลูกบ้านไผ่บ้านมันนะจ๊ะแต่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเนี่ยอันนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะจ๊ะกรมสมเด็จพระเทพเนาะตีมุ่งที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะจ๊ะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนก็ขยายผลการปลูกบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเนี่ยขยายไปสู่พื้นที่สาธารณะสองข้างตางในชุมชนในหมู่บ้านปลูกบาม่วงบาแนวเอียนะจ๊ะบานมบานุนเนาะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บกลิ่นผลมันได้เอียนะจ๊ะแบ่งปันกันในชุมชนได้เนาะอันนี้ก็เป็นแฮมโครงการหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนนะจ๊ะเนาะตามแนวทางที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันเจ้า

าล่ะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เวลาของรายการเสียงเห็นแล้วเนาะดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปพิงเตอร์อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้ากับรายการตังสวทลปูน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขเดินทางใกล้ๆขอให้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะเจ้าช่วงนี้ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเนาะก็ฝากท่านด้วยความปรารถนาดีดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะจ๊ะดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีไผ่ที่งดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ก็สู้ๆ สู้ๆนะจ๊ะเป็นกำลังใจตั้งปฏิญาณเนาะสำเร็จแล้วก็ดำเนินการทำให้ได้ตามความตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตัวละกันนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทรปูน FM 95 MHz นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะมีสาระและความบันเทิงสลับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้แล้วก็มีในเรื่องของต่างข่าวประชาสัมพันธ์จากพาณิชย์รวมถึงลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนตลอดทั้งวันวันนี้มาอูมาคุยกัน1ชั่วโมงวันนี้ปะกันสดๆกับผมดิเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเป็นธรรมดาปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนทางกรมอุตุนะครับก็มีการคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะขออภัยคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 29-35 องศาเซลเซียสนะครับอ่ะก็บ่ได้ลืมเน้อดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ

กลับมาป้าการช่วงที่2ของรายการกลับช่วงนี้ก็ยาวๆกันเลยกับข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรนะวันนี้เราไปเริ่มกันตีธงฟ้านะครับแต่ว่านี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเปิ้นก็จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดลำพูนปี2569จังหวัดลำพูนนะครับก็จัดขึ้นภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์ครั้งที่18นะประจำปี69นะครับณบริเวณเอกชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยตินะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก็ธงฟ้านี่นะก็จะจัดขึ้นวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับบ่ได้สับสนเนาะเพราะว่างานลำไยเนี่ยมีวันที่1ถึง12สิงหาแต่งานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนี่มีวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งตะวานี่วันที่5เนาะก็เป็นวันแรกนะครับมียอดจำหน่ายรวม42ล้านนะขออภัยคุณผู้ฟังครับโอ้ขออภัย42ล้านนักไปเนาะ 42,188 บาทนะครับก็สามารถลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนไปได้นะ 14,765.80 สตังค์นะครับก็ 14,700 นะกลมๆนะ800นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันเนาะนั่งอยู่ที่ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับแห่งหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี69นะจังหวัดลำพูนนะครับก็จัดเต็มเนาะกุ้งขาวตัวใหญ่ๆโตๆเนื้อแน่นนะครับหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะครับวันเวลาจำหน่ายก่อวันที่11 12สิงหาคม2569นะครับก็จะจัดขึ้นที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์นะจังหวัดลำพูนนะก็จัดขึ้นนะครับที่บริเวณร้านอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำพูนนะก็จะเริ่มจำหน่ายเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดติมักกุ้งนะสนใจก็ไปซื้อกันได้นะเป็นกุ้งราคาพิเศษส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะก็เข้าไปแอลกันในงานได้เข้าไปดูกันในงานได้หรือท่านใดบ่ได้ไปงานนะครับเพิ่นก็มีบริการพิเศษเนาะพิกอัพพอยต์นะมีจะมีบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับนะก็โทรไปสั่งจองกันได้นะแบบ Google Form ก็อยู่ที่หน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะเพิ่นก็จะปิดจองนะล่วงหน้าเนาะวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งจองล่วงหน้าเนาะสำหรับกุ้งนะคุณผู้ฟังยังอยู่ที่ข่าวของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับบริษัทบอดนอยกรุ๊ปนะรวมกับพาณิชย์จังหวัดลำพูนนะครับก็พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนตัวนะครับแล้วก็สมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนเครือข่ายธุรกิจบิสคับลำพูนนะครับกระเจิญชวนผู้ประกอบการ SME ไมโคร SME นะครับโอท็อปและผู้ค้ารายย่อยมาเรียนรู้นะครับการใช้ AI กับธุรกิจจริงเนาะในเวิร์กช็อป AI เพื่อธุรกิจจริงใช้งานจริงใน1วันบ่ต้องมีพื้นฐานก็เฮียนได้นะครับทดลองทำจริงภายในวันเดียวนะทางภาคเสียงด้วย AI สร้างคลิปด้วย AI ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและทำ AI แชทบอทนะก็AI แชทบอทนี่ก็เอาไว้รับออเดอร์24ชั่วโมงนะครับผู้อบรมนะครับมีสิทธิ์รับเครดิต AI สูงถึง 600,000 พอยต์มูลค่า 5,000 บาทนะในโครงการนะครับดีป้านะ AI Transformation กับบอทน้อยนะครับสามารถสมัครได้และรับเครดิตได้ในวันงานนะสถานที่เปิ้นประชุมกติปฏิบัติการจันทร์3สาระกลางจังหวัดลำพูนนะครับก็วันที่21สิงหาคม9โมงถึง4โมงแรงโอ้น่าสนใจนะอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนสมัครรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังดิจิโอมสมัครก่อนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนดิจิโอมสมัครอบรม AI กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มีข่าวสารนะจากทางอำเภอบ้านทิมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันนะเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะทางสปทลำปูนนะช่วงเจ้าก็จะไปร่วมโครงการจิตอาสาเนาะปล่อยปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่ทินะก็เลยจะมาอู้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งนะบ้านที่เมืองสามไตนะครับแต่ว่านี่นะครับรองผู้ว่าจังหวัดลำปูนก่อนนำคณะต้อนรับคณะกรรมการประเมินอปท.ต้นแบบชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์บ้านที่เมืองสามไตนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานนะฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแต่ว่านี่ตีบริเวณเทศบาลตำบลบ้านที่นะครับก็นำโดยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะแล้วก็นายปริญญาขาววัดนะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านที่ก็ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะในโอกาสลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์นะมาเป็นกลไกนะกลไกหลักในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับสำหรับการประเมินในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านที่ก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อบ้านที่เมืองสามไต่เสน่ห์มัดใจไทยลือไทยยองไทยยวนนะครับอ่ะก็เพื่อนำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สามไตนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันทรงคุณค่านะครับซึ่งกิจกรรมตะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการบรรยายสรุปนะและนำข้อเสนอรายละเอียดผลงานนะณห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านที่จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะเมืองพิพิธภัณฑ์บ้านที่เมืองสามไตเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก่อนจะลงพื้นที่จริงนะเพื่อร่วมสัมผัสวิถีชีวิตนะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวตำบลบ้านที่นะว่าจะเป็นการทำตุ๊กตาสามไตนะการสานตะแล้วเนาะการทำข้าวแคบนะการสานน้ำทุ่งการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองนะการทำขนมครกและการทำข้าวแตนโบราณนะครับปิดท้ายการลงพื้นที่ตะวันนี่ก็มีการรับประทานอาหารพื้นเมืองรวมกันนะครับตีโฮมสเตย์บ้านจันแก้วนะท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความพร้อมนะครับของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาสู่การองค์สู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองก็เป็นทำหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ฝากกันน้อยนะครับตามตีพยากรณ์อากาศเปิ้นได้คาดการลักษณะอากาศวันที่6ถึงที่9นี่นะภาคเหนือของเฮาก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับว่าจะเป็นการเดินทางการเข้าให้เข้าสวนไปส่งลูกส่งหลานก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฝนทะยานหนักขึ้นนะคุณผู้ฟังครับการขับรถขับรานะก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะถนนมันลื่นนะต้องระวังนะครับระยะเบรกก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านี่ก็เพิ่มจากปกติตัวสำหรับท่านใดที่เดินทางและไปเจอในเรื่องของฝนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บดีประมาทเวลาขับรถขับรานี่นะตึงฝนตกตึงบ่ตกกระจ่างบดีประมาทเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นมีสติทุกครั้งเมื่ออยู่บนท้องถนนเพราะบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทางปอพอเปิ่นก็ได้แจ้งเตือน49จังหวัดและกทมนะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮานี่นะวันที่6ถึงที่9สิงหาคมนี่นะนะครับภาคเหนือนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะตีภาคเหนือเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ละปูนลำปางแพร่น่านพะเยาอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะที่เปิ้นเตือนมานี่นะไปอ่านรายละเอียดได้ตีทางเพจสวทลำพูน FM 95ขณะนี้ปอพอกระทรวงเครื่องจักรกลนะช่วยเหลือพื้นที่ที่เสี่ยงได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะครับก็บ่ได้ลืมนะอากาศเปลี่ยนจ้ะนี่คุณผู้ฟังครับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็สำคัญนะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกลับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO สาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททช.เปิดเผยว่าททช.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.comนำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททช.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำพันตำรวจเอกเนติวิทย์ธนาสิทธินิติกุลผู้บังคับการ2กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13คนแบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกระดาษคำตอบ11คนและอีก2คนคือนายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสำหรับนายธีรุจและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
7: นายพรช
1: ั
7: ยถ
1: ี
7: ระเว
1: ศ
7: อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569 กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม 2,569 เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีล็อตใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
8: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเพื่อเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
9: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
8: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
10: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำภูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันทิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือน หรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78ซนติเมตรและเวลา 22:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37ซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:09 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นอกจากดนตรีแล้วนะครับไลฟ์ช่วงนี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจของขอไว้นะในเพจของดนตรีไลฟ์นะครับดนตรีก็จะมีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาดนตรีไลฟ์นะครับอำลาดนตรีไลฟ์กับมาริฮาน่าเริ่มแสดงตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นมานะครับส่วนวันกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับในวันกีฬาวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยก่อนนะครับก่อนจะไปติดตามเรื่องของฟุตซอลนะแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับนักยิมนาสติกไทยครับก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองตาไกไตประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นการแข่งขันรายการนี้มี14ชาตินะซึ่งสมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน22คนนะครับทั้งเยาวชนทั้งเยาวชนประชาชนแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานครับ 5-7 สิงหาคมนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศในประเภทบุคคลหญิงรุ่นเยาวชนมีนักกีฬาเข้าชิงชัยกันนะครับรอบชิงเนี่ยผ่านมาถึงรอบ ขอไปนะครับผ่านมาถึงรอบชิงเนี่ย8คนนะครับ8คนจากเวียดนาม2ฟิลิปปินส์1นะฮะไต้หวัน1ญี่ปุ่น2เกาหลีใต้1และไทย1คนก็คือเด็กหญิงธมนวันเยมาโนนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับธมนวันเยมาโนมา1เดียวของไทยไม่ทำให้แฟนๆกีฬาไทยผิดหวังครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสุดยอดครับทำคะแนนได้ 18.450 คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับเป็นของนักกีฬาจากเวียดนามนะซึ่งเข้ามารอบนี้2คนนะครับ 18.20 แล้วก็ 17.80 นะครับส่วนฟิลิปปินส์อะคาเดมี่ฟิลิปปินส์นะครับได้อันดับที่4ครับนะก็เราได้เหรียญทองมานะครับส่วนในประเภทเยาวชนกรุ๊ปนะทีมกีฬาของไทยนะมีทิติยาปิ่นฝันนะครับทอฝันคุณรักษาแล้วก็ยานิสาแก้วคงรัชวินฐานนพิระยะก่อนแล้วก็ละพัดพาดชวนชมนะได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเกาหลีเหนือแล้วก็เหรียญเงินเวียดนามนะครับก็เราได้เหรียญทองกัน1เหรียญทองแดงวันนี้นะครับซึ่งอริยารุ่งเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเรานะดีใจนะที่เราได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะน้องที่ได้เหรียญทองนะฮะก็คือน้องธมนวันนะครับได้เหรียญทองนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญทองแดงก็ยินดีกับทุกคนนะที่เราผ่านมาได้ถึงเหรียญทองแดงนะครับและมั่นใจว่านะวันพรุ่งนี้เราจะมีประเภทซีเนียร์บุคคลชายมั่นใจว่าจะได้อีก1เหรียญทองนะครับนี่คือเรื่องของยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนดร.กุสุมานประเสริฐศรีนะครับหรือครูไก่นะครับอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าชื่นชมนักกีฬาแอโรบิกทุกคนนะโดยเฉพาะผลงานเหรียญทองของน้องธมนวันยามาโนนะครับที่ดีกรีเหรียญทองเยาวชนรายการ World Cup นะบอกว่าทำได้ตามเป้าไม่ผิดหวังเลยนะฮะสุดยอดแล้วก็หวังได้1เหรียญทองนะนะครับเป็นรุ่นซีเนียร์นะครับรอลุ้นนะครับจากทางด้านของชนกพลเกียมสุขใจแชมป์เอเชีย2สมัยในรุ่นซีเนียร์บุคคลชายอาจจะเก็บเพิ่ม3เหรียญทองในประเภทกรุ๊ปด้วยซึ่งจะชิงชัยกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดของประเทศเทควันโดแม่พูดถึงเกาหลีใต้ผมก็ไปเกาหลีใต้ได้ยังไงพูดถึงแอโรบิกนะแข่งกันที่นู่นนะแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะส่วนเทควันโดไปเก็บตัวพุ่มซี่แล้วก็ต่อสู้เก็บตัวที่เกาหลีใต้นะก็หวังคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลเมื่อวานนี้นะเราเจองานยากนะเจอกับเวียดนามนะเสมอกันไป3-3นะครับเมื่อวานนี้ฟุตซอลนัดรองสุดท้ายของไทยนะไทยอันดับ11ของโลกเจอกับเวียดนามอันดับที่21ของโลกนะครับซึ่งเราชนะทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานนะครับส่วนเวียดนามเสมอรัสเซียชนะนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานโค้ชหมีรักผลสายเด่นงามนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรวัฒน์แก้ววิไลณรงค์ศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุนพลายเทิดศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาวราศีอาวุธนะครับครึ่งแรกไทยนํา 3-0 นะครับเทิดศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทกิติพานุวงศ์นะยิง2ประตูครึ่งแรกนํา 3-0 ครึ่งหลังมันว่าจะสบายเหมือนเล่นง่ายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นงานยากเลยนะครับเวียดนามตีไข่แตกได้ไวครับจากเซาตวนพัดนะครับแล้วก็3นาทีต่อมาก็ได้จากตูเมียนกวานนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะเวียดนามใช้การเล่น power play ครับแล้วก็ได้ประตูจากเหงียนดาไห่ครับเสมอกัน 3-3 ครับ เรายังไม่ได้แชมป์ครับเพราะเราต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายนะเสมอ 3-3 มีจากคะแนนไปลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายในการเจอกับรัสเซียนะซึ่งเสมออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นงานหนักของโค้ชมีรักพลสายเน็ตงามนะครับกุนซือของไทยวางแผนอย่างไรในการเจอกับรัสเซียในค่ำคืนนี้ 20:30 แต่ว่าคู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอัฟกานิสถานนำนิวซีแลนด์อยู่ 3-0 นะครับเราเสมอได้แชมป์นะแต่ไม่อยากจะให้เสมอเจอรัสเซียต้องชนะครับถึงจะได้แชมป์รายการนี้นะก็วันนี้ในเวลา 20:00 นนะฟุตซอลของเราเจอกับรัสเซียนะก็ประเดิมแชมป์อ่ะลุ้นแชมป์นะผู้ชนะได้แชมป์นะไทยนะครับเจอกับรัสเซีย 20:30 ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน TrueVision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับต้องรอดูนะค่ำคืนนี้เนี่ยว่านรงทางด้านของนรงศักดิ์วิงวอนกับรณชัยจุนวงศุกร์เนี่ยบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านัดเมื่อวานเจอเวียดนามมีการบาดเจ็บนะจะหายทันหรือไม่รอติดตามกันนะครับเรื่องของฟุตซอลนะนะเรื่องของฟุตบอลไทยเจอกับพม่านัดสุดท้ายที่ราชมังกีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรให้ชมฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนนะก็ได้เข้ามาชมฟุตบอลนะครับนะก็คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมมาดามแป้งนะครับก็สานต่อโครงการเพื่อเยาวชนมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะครับนะมาเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของไทยในการเจอกับเมียนมานัดที่4นะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8สิงหาคมนะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนในเรือนต่างๆหรือว่าอะคาเดมี่นะที่ขึ้นกับทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้านะครับโดยสมาคมนะแล้วก็มาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรเข้าชมให้กับนักเรียนหรืออะคาเดมี่เนี่ยสนใจก็ติดต่อทาง media@fa-thailand.org นะครับติดต่อได้ในภายในวันพรุ่งนี้ถึง 17:00 นนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่นักกีฬาไทยก็จะไปฝึกซ้อมที่ BG ปทุมธานีนะครับแล้วก็รอการแข่งขันต้องชนะนะต้องชนะนะตอนนี้มีถึงแม้ว่าจะมี9คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้กับพัดจับพลูแพ้ต้องมาเมียนมาขึ้นมาและมาเลเซียชนะในไทยไม่ได้เข้ารอบนะนะต้องมีแต้มไม่ได้ก่อนนะพรุ่งนี้นะครับนะรอติดตามกันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้สิวันที่8นะพรุ่งนี้แถลงข่าวกันความพร้อมนะครับแจ้งให้ทราบนะบัตรเนี่ยมีการพูดคุยกันน่าจะมีตอนนี้นะหลายเพจของมาดามแป้งเองก็มีการแจกนะเพจ FA ก็มีการแจกนะไปพิมพ์ว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับก็มีการแจกบัตรเหมือนกันเข้าชม20รางวัลวันละ2ใบเนี่ยประมาณนี้นะหลายเพจนะมีการรวม รวมถึงผู้สนับสนุนนะครับไดกุ้งไดกิ๊กอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการแจกบัตรเข้าชมนะก็ไปรอลุ้นรอกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อก็ราคาก็ไม่แพงนะ300-600บาทนะครับส่วนก็ดูทางทีวีก็จะมี TrueVision Now นะถ่ายทอดสดนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะหลังจากแถลงข่าวเนี่ยผมจะไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะจะมารายงานให้ทราบนะครับพรุ่งนี้จะไปรายงานบ้างนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับครั้งที่6เลข2นะครับซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับ 7-9 สิงหาคมนะฮะวันนี้เปิดบัตรแบบ walk in นะเต็มเลยครับโอ้โหชาวเชียงใหม่น่ารักมากนะชาวพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ FC ของวอลเลย์บอลของไทยนะครับไปเชียร์กันไปรอคิวตั้งแต่เช้าอ่ะรอนข้ามวันอ่ะนะรอคิวกันเพื่อจะได้เข้านะซื้อตั๋วเข้าชมนะครับนะก็ชื่นใจน่ารักมากนะต้องชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยที่ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ประกาศรายชื่อมานะฮะว่า14คนนะมีใครบ้างนะก็มีพรพันธ์เกิดปราดละกับทีมนะฮะมีณัฐนิชชาใจแสนนะฮะทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองอัจฉรพรคงยศนะครับสัตถิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีนี่กลับมานะนะครับแล้วก็วริศราศรีทาเลิศจีดาภานาหัวหนองพิมพิชาโกกรำเปียนุชแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ประกาศชื่อมานี่ฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับไทยเนี่ยที่นัดที่แล้วที่เขาแพ้เรา 2-3 เซตเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยไทยเอาชุดใหญ่มานะครับครั้งที่แล้วสนามที่บ้านฟิลิปปินส์ไทยยังที่เวียดนามฮะขออภัยไทยยังไม่ได้เอาชุดใหญ่นะ เรายังพอสู้ได้แต่คราวนี้เนี่ยไทยใช้ชุดใหญ่เลยนะจะสู้ได้แค่ไหนล่ะนะแฟนคลับของฟิลิปปินส์ที่มาเจอไทยเนี่ยเขาโพสต์กันมานะครับก็ประกาศรายชื่อกันแล้วนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัตน์เกียงไกรแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนนะธีรศักดิ์นาคประสงค์อนุมาสิทธิรักษ์นะก็อยู่ในทีมของผู้ฝึกสอนนะครับ7สิงหาคมนะครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะนัดแรกนะ16:30 น.ก็คงจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมไทยเจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนามวันที่9สิงหาคมนะครับไทยแข่งวอลเลย์บอลเนี่ย16:30 น.นะส่วนคู่ก่อนหน้าจะเป็นคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม13:00 น.นะครับในวันที่7เวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่8แล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียวันที่13นะครับก็แฟนๆเขาไปอุดหนุนซื้อจนผมเชื่อว่าบัตรน่าจะหมดแล้วนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดจำหน่ายรอบนะออฟไลน์นะครับก็คือ walk in เข้าไป 2,000 ใบต่อวันนะให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่9โมงแต่ว่าคนก็ไปรอตั้งแต่ตี4นะครับชื่นชมจริงๆรอติดตามชมนะครับสนามที่2นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับนะแล้วก็วันนี้เราซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบระบบทีมกับสตาฟผู้ชายนะจังหวะตีบอลเร็วการตีด้วยความรุนแรงโค้ชออสให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของพันธสัญญากับนักกีฬาคือแชมป์นะฮะแล้วก็เรียกทางด้านของให้บุ๋มบิ๋มชัชชรโมกศรีได้ลงมาสัมผัสเกมนี้เพราะว่าเอาเวลาทีมที่เราต้องการนะศักยภาพนักกีฬานะฮะในการชิงแชมป์เอเชียนะก็ดึงชัชชรกลับมานะครับแล้วก็ในการฝึกซ้อมคราวนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยเชียงใหม่นะครับเข้ามาชมด้วยนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะฮะชื่นชมนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับนอกจากซ้อมแล้วก็เปิดให้เด็กได้เข้าไปชมด้วยในการซ้อมของนักวอลเลย์บอลของไทยนะฮะสร้างบันดาลใจนะฮะเผื่ออาจจะมีนักวอลเลย์บอลจากโรงเรียนวชิรวิทย์นี่แหละที่ไปดูนะอนาคตจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการกีฬาเพราะได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นนักกีฬาทีมชาตินะครับจากวอลเลย์บอลไปดูการแข่งขันแบดมินตันในรายการโคเรียมาสเตอร์2026นะครับรายการเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เงินรางวัลว่าประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสซานประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้รอบ2นะครับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่พี่น้องของไทยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่6ของรายการและก็คู่มือ63ของโลกเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ครับลีโซมินกับลียอนวูคู่มือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าชนะไปนะครับ2-0เกมนะเกมแรกชนะ21-19เกม2คู่ต่อสู้จากเกาหลีเนี่ยขอยอมแพ้นะมีการบาดเจ็บนะครับก็เราชนะไปนะครับเข้าสู่รอบ3นะจะไปเจอกับนักแบดมินตันคู่จากญี่ปุ่นก็คือฮานาโอกะฮาระกับริโกะคิโยเซะคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลกรอบ BWF นะครับประกาศผลการจับสลากประกบคู่ในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่แห่งปีก็คือ BWF World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกนั่นแหละครับ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 17-23 สิงหาคมนะครับเดือนนี้แหละ 17-23 สิงหาคมนักกีฬาเข้าแข่งขันของไทยเนี่ยนะครับไปมากถึง19คนครบทั้ง5ประเภทนะครับซึ่งเกณฑ์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ใช้การแรงกิ้งนะครับวัดจากแรงกิ้งในวันถึงวันที่28เมษายนนะครับอันดับ1ถึง8ได้สิทธิ์สูงสุด4คนหรือคู่นะครับแล้วก็อันดับ9ถึง24ได้สูงสุด3คนหรือ3คู่นะแล้วก็อันดับที่25ขึ้นไปได้สูงสุด2คนหรือต่อคู่นะครับซึ่งการแข่งคราวนี้นะของเราไป19คนนะถือว่าเยอะมากนะครับ19ของคนจาก5ประเภทมีใครบ้างนะครับชายเดี่ยววิวกรุตวิทิสารนะครับมือวางอันดับที่2ของรายการนะอดีตแชมป์โลกปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกปี2025ครับก็เปิดหัวเจอกับวิชเรนเนตตาสิงมือ91ของโลกจากศรีลังกานะครับส่วนอิกคิวพนิชพลธีรรัศกุลมือ17ของโลกครับเจอกับคาเล่ยูคอนเนนมือ57ของโลกจากฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของรายการอดีตแชมป์โลกปี2013เจอกับท่านของเนลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีนะครับเหมียวพรประวิขออภัยนะครับหมิวพรประวิช่อชูวงมือ10ของรายการมือ10ของโลกเจอกับราณิตามาลิยานาเก้มือ107ของโลกจากศรีลังกานะครับแล้วก็เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกเจอกับเหยาเชียมินมือ38ของโลกจากสิงคโปร์นะครับ ชายคู่รอบแรกครับโอ๊คเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกนะครับเจอกับคู่มือ65ของโลกจากสกอตแลนด์ก็คืออเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลนะครับมือ65ของโลกนะครับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับพีพีรชัยสุขพันธ์มือ37ของโลกนะครับเจอกับคู่จากเยอรมนีครับจอร์แดนเครฟกับไซมอนแครกนะครับคู่มือ76ของโลกนะครับหญิงคู่เนี่ยแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนะภากรตรงคาสถานคู่มือ34ของโลกครับเจอกับคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับคริสเตนเดวิสกับเมเต้ลอสนะครับคู่มือ69ของโลกแล้วก็คู่ของพัชรินเอี่ยมวริศรีสกุลกับน้ำว่าครับสริษาจันแพงนะครับพัชรินเนี่ยทารานะครับก็คู่มือ46ของโลกเจอกับคู่ของแคนาดาครับแจ็คกี้เดนจับคู่กับคริสตัลไลน์นะครับคู่มือ38ของโลกคู่ผสมครับเรามีทั้งไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือ20ของโลกเจอกับหวงเทียนซีกับลิมซิวเซียนคู่มือ43ของโลกจากมาเลเซียนะครับแล้วก็บาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของรายการมือ4ของโลกนะครับเจอกับได้บายในรอบแรกนะครับในรอบ2รอดูว่าเจอใครขณะที่คู่ของโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ12ของรายการและมือ14ของโลกได้สิทธิ์บายในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับรอชมรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่างประเทศด้วยขออภัยนะครับบาสแบดมินตันต่างประเทศนะครับก็อินโดนีเซียมีข่าวออกมานะว่ามีการล็อกผลเรื่องของแบดมินตันนะในประเทศย่านอาเซียนนะฮะทางอินโดนีเซียก็มีผลมาเลเซียด้วยนะครับมีข่าวออกมานะเดี๋ยวก็จะเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเรื่องของACC นะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับหรือ ACC นะครับมีมติเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ปี2027นะครับซึ่งพลเอกเดชาเหงกระสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียซึ่งพลเอกเดชาเข้าร่วมด้วยนะครับหรือว่า ACC Management Community เมื่อวันที่6สิงหาคมนะที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีทั้งดาโตอามาจิซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็วาระสำคัญคือมีการลงมติเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปี2570ครับปรากฏว่าที่ประชุมนะครับชื่นชมไทยที่จัดมานะพัฒนาและเยี่ยมยอดมากให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับส่วนกำหนดเวลาและก็สถานที่นะจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับนี่ชื่นชมนะว่าไทยจัดหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมาทุกๆสนามนะครับมีมาตรฐานนะครับเรื่องสนามดีนะครับการร่วมมือของนักกีฬานะครับก็ทั้ง ACC ชื่นชมนะฮะก็เลยให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ขออภัยนะครับสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับ 5-7 สิงหาคมวันนี้วันที่2นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเทรสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับก็นักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพโปรกอล์ฟแข่งพร้อมกันนะครับ92คนนะขออภัยนะ112คนเป็นนักกีฬาอาชีพ92คนนักกีฬาสมัครเล่น20คนนะครับวันแรกก็แข่งกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะผู้นำก็คือโปรอิมวันนี้วันที่2ครับผู้นำจะเป็นใครเป็นโปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนักกอล์ฟโปรกอล์ฟโปรอิมนะครับวัย23ปีจากสระแก้วครับแชมป์ไทย LPGA ปี2024ที่กบิลบุรีนะครับนำต่อครับนำแล้วนำต่อนะฮะ7อันดับพา137นะครับโดยมีกนกอ่อนสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพมหานครเจ้าของรองแชมป์ไทย LPGA ในปี2026ที่ Royal Hill นะครับตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับโอ้โหลุ้นกันถึงวันสุดท้ายแน่นอนครับแล้วก็โปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณเนี่ยบอกว่าวันแรกดีๆแต่ว่าวันที่2นี่แอปโรชไม่ดีเท่าเมื่อวานนะฮะแล้วก็พัดเซฟพาระยะประมาณคันธงไม่สามารถเก็บได้เสียดายเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มปาริสยังโอเคพรุ่งนี้ถ้าตีติดลบนะถ้าตีลบ7คงจะชนะได้นะบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําผลงานได้ดีติดลบ8ก็คือสกอร์ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกำลังใจ ากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยใน LPGA นะครับเพราะวันนี้นะฮะก็ตีดีจริงๆนะนะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยนะตีดีกว่านะฮะอาจจะอย่างว่าแหละนะกอล์ฟไม่ได้ดีทุกวันนะอยู่วันไหนที่คุมตัวเองได้นะก็แม่นได้ตีได้แอปโรชดีพัดดีเนี่ยนะครับวันนั้นจะชนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็กลุ่มผู้นำรอดูนะว่าโปรอิ่มนะพัทรรัตน์รัตนวรรณนะรวมถึงผู้ตามอย่างกรกนกสร้อยสุวรรณนวพรสุนทรียภาสเนี่ยนะซึ่งอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยนะนะครับ3คนนี้เนี่ยใครจะมีแซงนะคว้าแชมป์นะรวมถึงชนพรรษาทวินสังด้วยนะซึ่งตามหลังแค่2สโตรกนะครับนะใจกับผู้รู้ฟังเรื่องของกอล์ฟพรุ่งนี้รู้ผลแน่นอนนะฮะส่วนใครติดตามทางไลฟ์สกอร์ได้ทาง Facebook ของไทย LPGA ทัวร์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคาราบาว A-Side Cup 2026จะกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจังหวัดไหนทุกคนมีโอกาสนะจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบรีนะครับทีมแชมป์ได้สิทธิ์ของ7คนคาราบาวครับนะฮะไปชมคาราบาวครับไฟนอล2027นะถึงขอบสนามที่เวมบรีอังกฤษนะครับเงินรางวัลสูงกว่า3ล้านบาทนะครับเปิดรับสมัคร7สิงหาคมถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันตามตัวแทนสนามทั่วประเทศกว่า16สนามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่สนามฟุตบอลซูเปอร์อารีนาขออภัยนะสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนานะครับลาดพร้าว80รั้วเข้าทางเมงจ่ายตรงสถานทูตลาวได้นะฮะเข้าไปนะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการคาราบาว7 A-Side Cup 2026นะฮะ รายการนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานแถลงข่าวนะครับซึ่งคุณกมลดิษฐ์บอกว่าคาราบาว7 A-Side Cup 2026เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลอีกรายการหนึ่งแต่ตั้งใจว่าจะเป็นเวทีสร้างกับคนไทยทุกคนที่มีใจรักในฟุตบอลได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการสร้างศักยภาพและมีโอกาสนะก้าวจากฟุตบอลใกล้บ้านสู่ประสบการณ์ระดับโลกในสนามเวมบี้นะสนามเวมบี้ของอังกฤษนะฮะนิวเวมบี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนะที่มีความฝันไม่ควรถูกจำกัดความฝันไว้แค่นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นนักฟุตบอลบ้านนะสามารถไปแข่งขันได้นะซึ่งแนวคิดในปีนี้ครั้งนี้นะ local price นะครับเป็นการแข่งขันที่ให้ชุมชนฟุตบอลในพื้นภาคนะโดยสนามพันธมิตรทั้ง16แห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในพื้นที่นะครับแล้วก็หาตัวแทนของสนามเพื่อก้าวสู่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับคาราบาว 7A-Side Cup 2026นะครับเปิดรับสมัครนะครับทีมที่มีความสนใจครบทั้งหมด192ทีมนะครับรับวันที่7สิงหาคมนะครับเราจะมีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะครับรอบชิงชนะเลิศ10มกราคม2570เอาละใครสนใจอยากสมัครแล้วก็มีการข้อกำหนดนะนักเตะฟุตบอลอาชีพเนี่ยห้ามนะมีข้อห้ามด้วยเอาละครับจะได้เป็นนักเตะที่มาจากท้องถิ่นจริงๆอบต.จริงๆตำบลจริงๆนะครับนะทำทีมรวมกันมา7คนนะจากตำบลจากหมู่บ้านมีโอกาสที่จะบินลัดฟ้าไปเวมบี้นะครับไปดูฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยนะใครจะได้แชมป์นะครับรอติดตามกันนะฮะฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นถ้วยสำคัญอีกรายการนึงนะของอังกฤษนะอังกฤษก็มีพรีเมียร์ลีก FA คัพแล้วก็คาราบาวคัพนี่แหละนะนะครับแล้วก็เราทางคาราบาวก็ไปสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลของอังกฤษด้วยนะนะครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมเพื่อจะเอาทางด้านของเยาวชนละเคยมีทั้งเยาวชนทั้งนักฟุตบอลประเภทประชาชนนะไปชมขอบสนามถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับนะไปติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักนะทีมยกน้ำหนักจอมพลังเยาวชนและเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันคนแรกพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมนะครับธนโดมจากขออภัยนะครับธนโดมรักจันนะฮะรุ่นเยาวชนชาย55กิโลกรัม A ฮะพรุ่งนี้ขึ้นทีมชายคนแรกนะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือ18นาฬิกาเวลาที่อุซเบกิสถานเนี่ย16นาฬิกานะครับนาวาเอกเพชรเกษมรัตตาพรนะครับผู้จัดการทีมบอกว่าย้ำให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ทำตามแผนการที่ฝึกซ้อมไว้นะครับเรามั่นใจว่าเราจะได้ลุ้นเหรียญในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านโนดมรักจันยุวชน55กิโลกรัม A จะเป็นแข่งขันคนแรกของไทยนะครับก็ ก็พยายามเตือนนักกีฬาทุกคนนะครับให้ทำตามที่ซ้อมนะฮะแล้วก็มีสมาธิระหว่างแข่งขันนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยขึ้นมาสู่ในเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกนะย่อมมีความตื่นเต้นนะมีการมีไซส์เซอร์อะไรต่างๆคุมสมาธิไม่อยู่ลืมไปเลยว่าท่ายกน้ำหนักจะทำยังไงประมาณนั้นนะครับวันที่7นะคนแรกของเราส่วนวันที่8วันที่9ก็จะมีตามสเต็ปสเต็ปไปเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบกันนะครับในย่อมหนักของเรานะที่ไปแข่งขันกันที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานครับวันนี้วันมุ่งกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทร์ธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกะซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊แล้ผู้ช่วยเลขาธิการสปตผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำ ำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงพระพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเป็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่จะพามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองแม่สอดนูดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าแสดงกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnershipซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศงานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อ เปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆอติพลสถาพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุดนายธนวัฒน์เปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความน่ากังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Z มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
8: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะ ได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์เฮลท์นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
7: ั้งนี้งาน IPX Venturize Thailand 2026From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราศโสภาภาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลัมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลัมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลัมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีโกสตาโวเปโตรของโคลัมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลัมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมการสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลัมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วด้วยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทางนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไปรษณีย์ไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
5: บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวครับ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาสายกรมพละศึกษาโดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านิตคาดนาครายงาน
12: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
13: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
12: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
13: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
14: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสารสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัย2 ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาว2 คนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวถึงตอนนี้อายุ66ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไม่บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็ละเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับฝ่ายไหนอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศรัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายไหนทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศรัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือหัวร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2 คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่สามวิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงาหงอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งเหยาะๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกินทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขาให้วิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตท่านไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสับเพร่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม้กวาดทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านนี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารไปลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเข็นให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าพูดจาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าราวบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกค้าเซ็นถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าทีแรกผมก็กะว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวชดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางก็อยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรสิทธิ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโด ยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
10: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
9: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
10: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
9: โอเคร
11: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับบานไม่รู้โรยมาเจอท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนแบบนี้นะครับวันพฤหัสแล้ววันนี้ก็จะอยู่กันเป็นคืนสุดท้ายของสัปดาห์นะครับผมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสาระสารพันเนาะยังไงแล้วเราก็จะมาฟังเพลงรุกกรุงเพราะๆกันรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารที่ทางน้องอั้นอธิวัฒน์การทับปิงนะครับจะนํามาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมเมื่อกี้บอกชื่อรายการผิดด้วย วันนี้ก็รายการเพลงเพื่อคุณเนาะบานไม่รู้โรยนี่ตอนเช้านะครับผมยังไงแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมอยู่ด้วยกันชั่วโมงนะครับผมในช่วงค่ำคืนแบบนี้ยังไงแล้วนะครับก็สามารถนะครับผมนอนฟังได้ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยได้รวมไปถึงวันนี้จะเอาข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันในยามค่ำคืนนะเปิดไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับโรคไตนั่นเองนะไตเรื้อรังนะป้องกันได้เริ่มต้นจากการลดเค็มก่อนเลยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเนื่องจากว่ามีสถิติที่น่าสนใจนะครับเอามาฝากกันสักหน่อยในยามค่ำคืนเผื่อใครที่นอนฟังอยู่แล้วดูแลในเรื่องของสุขภาพหรืออยากให้สุขภาพของเราดีเนาะก็นำไปทำได้แล้วก็นำไปบอกต่อได้นะครับเพื่อที่จะได้ส่งต่อความปลอดภัยนี้ไปยังทุกๆคนเลยนะครับฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงลูกกรุงเพราะๆที่จัดกันให้ไปนะครับผมใครที่เหนื่อยล้านะครับผมอยากจะพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถมาฟังเพลงกับน้องอันได้นะครับอยู่กันถึงชั่วโมงเนาะในยามค่ำคืนแบบนี้เพลงเพราะหน่อยนะเพลงเยอะๆหน่อยนะแล้วก็จะได้ฟังข้อมูลข่าวสารกันในช่วงนี้นะครับโรคไตเรื้อรังป้องกันได้เริ่มต้นจากการลดเค็มก่อนเลยนะครับผมวันนี้เอามาคุยกันสักหน่อยนึงนะในเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะซึ่งปัจจุบันนี้กำลังเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญเลยของคนไทยนะครับผมจากข้อมูลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2569ก็คือปีนี้เลยพบว่าประเทศไทยนะครับมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมากถึง 1.32 ล้านคนเลยนะครับหรือว่า 1,320,000 คนโดยประมาณนะขึ้นจากปีก่อนนะหรือว่าปี68 176,000 คนเลยทีเดียวและมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไตนะกว่า 82,000 คนนะครับผมตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าโรคไตกำลังส่งผลกระทบต่อคนไทยจำนวนมากเลยหลายคนนะครับบอกว่าสงสัยว่าไตเรื้อรังคืออะไรนะโรคไตเรื้อรังก็คือภาวะที่ไตทำงานลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วทำให้ไตไม่สามารถกรองของเสียแล้วก็รักษาสมดุลของร่างกายได้เหมือนเดิมหากปล่อยไว้นะฮะโดยไม่รักษาอาจจะลุก

ใช้ยาบางชนิดนะครับโดยไม่จำเป็นหรือใช้ยาแก้ปวดติดต่อเป็นเวลาหลายวันเลยนานนะครับผมรวมถึงนะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งล้วนเพิ่มนะครับความเสี่ยงในการเกิดโรคไตได้หนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่เราสามารถป้องกันได้ก็คือการบริโภคโซเดียมหรือว่าการกินเค็มนั่นเองวันนี้จึงเอามาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยหลายคนคิดว่าไม่ได้กินเกลือเยอะแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับผมโซเดียมไม่ได้อยู่แค่ในเกลือเท่านั้นนะยังพบในน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสนะครับผมผงชูรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับอาหารแปรรูปขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารสำเร็จรูปอีกหลายชนิดเลยนะเมื่อร่างกายของเราได้รับโซเดียมมากจนเกินไปจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้นแล้วก็ไตก็จะต้องทำงานหนักตามไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับยังเป็นอย่างเงี้ยทำกิจกรรมแบบนี้หรือความเสี่ยงแบบนี้อย่างต่อเนื่องก็จะเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคไตเรื้อรังนั่นเองผู้เชี่ยวชาญนะครับจึงแนะนำว่าคนไทยควรที่จะควรกินเค็มให้น้อยลงเลือกอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับหรือว่าช่วยลดความเพื่อช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงเป็นโรคไตโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงที่ผ่านมานะครับผมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ร่วมกับเครือข่ายนะในเรื่องของการลดบริโภคเค็มแล้วก็หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินโครงการนะครับชุมชนลดเค็มนะได้หลายพื้นที่นะหลายพื้นที่ทั่วประเทศของเราเลยเพื่อที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับผมซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการในการลดในการบริโภคโซเดียมลงนะเฉลี่ย575มิลลิกรัมต่อวันนะครับผมแล้วก็ภายในเวลาประมาณ12สัปดาห์ประมาณ3เดือนนะครับผมประมาณ3เดือนยังสามารถลดค่าความดันโลหิตนะครับตัวบนได้ถึง 13.5 มิลลิเมตรประหลอดถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ช่วยลดในเรื่องของความเสี่ยงโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรังนะครับอย่างชัดเจนเลยอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับผมที่สนใจนะครับผมก็คือเครื่องตรวจวัดความเค็มของอาหารซึ่งช่วยให้พี่น้องนะครับหรือว่าประชาชนที่ฟังอยู่นะครับสามารถรับประทานอาหารที่มีโซเดียมน้อยได้นะด้วยการทดสอบเนาะปัจจุบันมีการนำไปใช้แบบแล้วกว่าประมาณ 28,000 เครื่องในโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงเรียนนะครับหรือว่าโรงพยาบาลที่เป็นรพสต.เนาะนอกจากจะรณรงค์แล้วยังมีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ขออภัยครับอาหารปรับสูตรลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายการรับรองสัญลักษณ์นะครับผมทางเลือกสุขภาพก็ช่วยให้ผู้บริโภคซื้อนะครับผมอาหารที่ดีต่อสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับเราสามารถเริ่มดูแลไตของเราได้ตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นลดอาหารเค็มลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วหรือเครื่องปรุงรสต่างๆเลือกอาหารสดใหม่ปรุงสุกนะครับผมลดอาหารแปรรูปกันสักหน่อยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานได้แต่ทานแต่พอประมาณนะครับผมรับประทานผักแล้วก็ผลไม้ให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะทุกคนนะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็ในเรื่องของน้ำตาลด้วยลดงดไปเลยก็ได้บุหรี่นะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นด้วยแล้วก็ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับผมท่านผู้ฟังครับผมโรคไตเรื้อรังอาจเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะแต่สามารถป้องกันแล้วก็ชะลอการเสื่อมของไตได้หากเราเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะนะครับการลดเค็มนะซึ่งเป็นวิธีที่ทำง่ายมากๆเลยเพราะความเค็มไม่เพียงแค่เพราะการลดความเค็มนะไม่เพียงเป็นการป้องกันในเรื่องของไตเท่านั้นนะแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคติดไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆด้วยนั่นแล้วนะครับผมช่วยกันนะลดเค็มวันนี้เพื่อไตที่แข็งแรงในวันข้างหน้าช่วยกันนะครับคนละไม้ละมือเพื่อสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้กับเพลงเพื่อคุณครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณแล้วนะครับผมเพลงเพื่อคุณวันนี้เอาเพลงเพราะๆมาฝากท่านผู้ฟังยามค่ำคืนเผื่อใครจะง่วงนอนใกล้จะนอนแล้วก็จะได้ฟังเพลงกล่อมไปนะรวมไปถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นนำมาวันนี้เอาในเรื่องของโรคเค็มนะไม่ใช่โรคเค็มโรคไตนะซึ่งมีความเค็มเป็นสาเหตุแล้วก็มีความเค็มเป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นแล้วนะครับใครที่ชอบนะครับผมยังไม่ทันจะชิมก๋วยเตี๋ยวเลยนะเหยาะน้ำปลาลงไปแล้วเติมความเค็มลงไปแล้วนะครับอันนี้ต้องลดกันสักหน่อยนะครับผมหากใครมีพฤติกรรมเหล่านี้อยากจะให้ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไตเรื้อรังลงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยไม่เพียงแต่กินเค็มน้อยลงนะการกินผักผลไม้ให้เยอะขึ้นการออกกำลังหรือการดื่มน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะลดในเรื่องของความเสื่อมของไตเราลงนะครับผมเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านผู้ฟังทุกท่านอยากจะให้นำไปใช้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่อยๆเริ่มก็ได้ครับผมรวมไปถึงเอาไปบอกต่อด้วยนะการส่งข้อมูลต่อแบบนี้ก็จะเป็นบุญกับเราด้วยเพื่อที่จะได้แบบว่าทำให้อีกคนนึงที่เราบอกต่อๆไปเรื่อยๆนั่นแหละครับมีสุขภาพที่ดีนะโดยเฉพาะสุขภาพไตเกี่ยวกับความเค็มนะครับผมฝากไว้ในชั่วโมงนี้ละกันนะครับผมใครที่ยังไม่นอนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง95เมกะเฮิรตซ์กับรายการอื่นๆเนาะดีเจโอมดีเจออยก็รออยู่แล้วน้องอันต้องลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับเพลงเพื่อคุณวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
4: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
4: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
7: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินทร์วิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยนัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
8: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรักชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อได้จริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวาสนาตระเกตรายงาน
1: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพอล โกลด์สมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
3: 23:00 ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: Soft Power ไทยคืออะไร
10: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
9: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค
1: ์มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondueง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @TraffyFondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
4: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
7: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้ 27,990,000 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทลปูน FM 95 MHz นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็จะมีสาระและความบันเทิงสลับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้แล้วก็มีในเรื่องของต่างข่าวประชาสัมพันธ์จากพาณิชย์รวมถึงลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับรวมถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนตลอดทั้งวันวันนี้มาอูมาคุยกัน1ชั่วโมงวันนี้ปะกันสดๆกับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเป็นธรรมดาปะกันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนทางกรมอุตุนะครับก็มีการคาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไว้ดังนี้นะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกสาเหตุก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะขออภัยคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านนะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง 29-35 องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ

วันนี้ครับไปเริ่มกันตีธงฟ้านะครับแต่ว่านี่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนเป็นเกาะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะภายใต้โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดลำปูนปี2569จังหวัดลำปูนนะครับก็จัดขึ้นภายในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์ครั้งที่18นะประจำปี69นะครับณบริเวณเอกชนบ้านแม่สารป่าแดดถนนลำพูนดอยตินะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก็ธงฟ้านี่นะก็จะจัดขึ้นวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับบ่ได้สับสนเนาะเพราะว่างานลำไยเนี่ยมีวันที่1ถึง12สิงหาแต่งานสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดนี่มีวันที่5ถึง10สิงหาคม2569นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับซึ่งตะวานี่วันที่5เนาะก็เป็นวันแรกนะครับมียอดจำหน่ายรวม42ล้านนะขออภัยคุณผู้ฟังครับโอ้ขออภัย42ล้านนักไปเนาะ 42,188 บาทนะครับก็สามารถลดค่าครองชีพพี่น้องประชาชนไปได้นะ 14,765.80 สตังค์นะครับก็14,700นะกลมๆนะ800นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาอุ้มเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันเนาะทั้งยูตี้ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับแห่งหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี69นะจังหวัดลำปูนนะครับก็จัดเต็มเนาะกุ้งขาวตัวใหญ่ๆโตๆเนื้อแน่นนะครับหวานฉ่ำในราคาสุดพิเศษนะครับวันเวลาจำหน่ายก็วันที่11 12สิงหาคม2569นะครับก็จะจัดขึ้นที่งานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์นะจังหวัดลำปูนนะก็จัดขึ้นนะครับที่บริเวณร้านอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองลำปูนนะก็จะเริ่มจำหน่ายเวลา 11:00 นเป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มักกุ้งนะสนใจก็ไปซื้อกันได้นะเป็นกุ้งราคาพิเศษส่งตรงจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะก็เข้าไปแอลกันในงานได้เข้าไปดูกันในงานได้หรือท่านใดบ่ได้ไปงานนะครับเพิ่นก็มีบริการพิเศษเนาะพิกอัพพอยต์นะมีบริการสั่งจองล่วงหน้านะครับนะก็โทรไปสั่งจองกันได้นะแบบ Google Form ก็อยู่ที่หน้าเพจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนั่นเพิ่นก็จะปิดจองนะล่วงหน้าเนาะวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสั่งจองล่วงหน้าเนาะสำหรับกุ้งนะคุณผู้ฟังยังอยู่ที่ข่าวของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับบริษัทบอดนอยกรุ๊ปนะรวมกับพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะครับก็พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปูนตัวนะครับแล้วก็สมาคมการค้าไมโคร SME ไทยจังหวัดลำพูนเครือข่ายธุรกิจบิสคับลำพูนนะครับกระเจิญชวนผู้ประกอบการ SME ไมโคร SME นะครับโอท็อปและผู้ค้ารายย่อยมาเรียนรู้นะครับการใช้ AI ครับธุรกิจจริงเนาะในเวิร์กช็อป AI เพื่อธุรกิจจริงนะใช้งานจริงใน1วันบ่ต้องมีพื้นฐานก่อเฮียนได้นะครับทดลองทำจริงภายในวันเดียวนะทางภาคเสียงด้วย AI สร้างคลิปด้วย AI ทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและทำ AI แชทบอทนะก็AI แชทบอทนี่ก็เอาไว้รับออเดอร์24ชั่วโมงนะครับผู้อบรมนะครับมีสิทธิ์รับเครดิต AI สูงถึง 600,000 พอยต์มูลค่า 5,000 บาทนะในโครงการนะครับดีป้านะ AI transformation กับบอทน้อยนะครับสามารถสมัครได้และรับเครดิตได้ในวันงานนะสถานที่ประชุมกติปฏิบัติการจันทร์3สาระกลางจังหวัดลำปูนนะครับก็วันที่21สิงหาคม9โมงถึง4โมงแรงโอ้น่าสนใจนะอบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนสมัครรับจำนวนจำกัดนะครับคุณผู้ฟังดิจิโอมสมัครก่อนนะคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันก่อนดิจิโอมสมัครอบรม AI กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับก็มีข่าวสารนะจากทางอำเภอบ้านทิมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบกันนะเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะทางสปท.ละปูนนะช่วงเจ้าก็จะไปร่วมโครงการจิตอาสาเนาะปล่อยปลานะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่ทินะก็เลยจะมาอู้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งนะบ้านที่เมืองสามไตนะครับแต่ว่านี่นะครับรองผู้ว่าจังหวัดลำพูนก่อนนำคณะต้อนรับคณะกรรมการประเมินอปท.ต้นแบบชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์บ้านที่เมืองสามไตนะครับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานนะฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแต่ว่านี่ตีบริเวณเทศบาลตำบลบ้านที่นะครับก็นำโดยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาเนาะแล้วก็นายปริญญาขาววัดนะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านที่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลบ้านที่ก็ร่วมในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะในโอกาสลงพื้นที่ประเมินผลงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์นำมาเป็นกลไกนะกลไกหลักในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับสำหรับการประเมินในครั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านที่ก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในหัวข้อบ้านที่เมืองสามไตเสน่ห์มัดใจไทยลื้อไทยยองไทยยวนนะครับอ่ะก็เพื่อนำเสนอความโดดเด่นทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สามไตนะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอันทรงคุณค่านะครับซึ่งกิจกรรมตะวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยการบรรยายสรุปนะและนำข้อเสนอรายละเอียดผลงานนะณห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านทิจากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะเมืองพิพิธภัณฑ์บ้านที่เมืองสามไตเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนนะครับก่อนจะลงพื้นที่จริงนะเพื่อร่วมสัมผัสวิถีชีวิตนะครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวตำบลบ้านที่นะไม่ว่าจะเป็นการทำตุ๊กตาสามไตนะการสานตะแล้วนะการทำข้าวแขกนะการสานน้ำทุ่งการสาธิตการทอผ้าพื้นเมืองนะการทำขนมครกและการทำข้าวแตนโบราณนะครับปิดท้ายการลงพื้นที่ตะวันนี่ก็มีการรับประทานอาหารพื้นเมืองรวมกันนะครับตีโฮมสเตย์บ้านจันแก้วนะท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความพร้อมนะครับของชุมชนในการรองรับนักท่องเที่ยวและพัฒนาสู่การองค์สู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองก็เป็นทั้งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับที่นำมาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะก็ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ฝากกันน้อยนะครับตามตีพยากรณ์อากาศเปิ้นได้คาดการลักษณะอากาศวันที่6ถึงที่9นี่นะภาคเหนือของเฮาก็อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันกันนะครับว่าจะเป็นการเดินทางการเข้าให้เข้าสวนไปส่งลูกส่งหลานก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันกันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะฝนทะยานหนักขึ้นนะคุณผู้ฟังครับการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะถนนมันลื่นนะต้องระวังนะครับระยะเบรกก็จะยาวขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านี่ก็เพิ่มจากปกติตัวสำหรับท่านใดที่เดินทางและไปเจอในเรื่องของฝนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็บดีประมาทเวลาขับรถขับรานี่นะตึงฝนตกตึงบ่ตกกระจ่างบดีประมาทเพราะประมาทแม้แต่วินาทีเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮาได้เพราะฉะนั้นมีสติทุกครั้งเมื่ออยู่บนท้องถนนเพราะบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับทุกเส้นทางความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ทางปอพอเปิ่นก็ได้แจ้งเตือน49จังหวัดและกทมนะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือของเฮานี่นะวันที่6ถึงที่9สิงหาคมนี่นะนะครับภาคเหนือนี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มนะตีภาคเหนือเนาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางแพร่น่านพะเยาอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะที่เปิ้นเตือนมานี่นะไปอ่านรายละเอียดได้ที่ต่างเพจสวทลำพูน FM 95ขณะนี้ปอพอกระทรวงเครื่องจักรกลนะช่วยเหลือพื้นที่ที่เสี่ยงได้คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569นะครับก็บ่ได้ลืมนะอากาศเปลี่ยนจะนี่คุณผู้ฟังครับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพก็สำคัญนะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะวันนี้ผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวท.ลำพูน FM 95 MHz ได้

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: ขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0621549454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่ง
2: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายการดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบันนี้ต้องเผชิญหน้ากับสารเคมีรวมทั้งต้องรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษมากมายทำให้ผู้คนสนใจเรื่องการล้างพิษนักขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าถ้าสามารถขับสารพิษออกจากร่างกายได้เขาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสารพิษนั้นเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากสารพิษที่เกิดขึ้นมีอยู่2ชนิดด้วยกันสารพิษชนิดแรกมาจากสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนด้วยโลหะหนักสารเคมีต่างๆเป็นต้นว่ายาฆ่าแมลงตลอดจนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตพลาสติกซึ่งการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เฮาหลีกเลี่ยงได้ยากเราต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทำมาจากพลาสติกยกตัวอย่างเป็นต้นว่าภาชนะต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ล้วนแล้วแต่เป็นพลาสติกที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเราเป็นต้นว่ากล่องโฟมบรรจุอาหารก็มีสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็งสไตรีนดังนั้นทุกๆวันร่างกายของเราได้รับสารพิษนักเกินกว่าที่ร่างกายจะสามารถขับออกได้หมดนอกจากนี้ยังมีสารพิษแห่งประเภทหนึ่งคือสารพิษที่เกิดจากการเผาผลาญของร่างกายเราเองเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าสู่ระบบเผาผลาญในร่างกายส่วนหนึ่งกลายเป็นพลังงานส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำส่วนหนึ่งกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แห่งส่วนที่เหลือกลายเป็นสารพิษที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายในร่างกายวิธีการจัดการกับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายร่างกายคนเราพยายามที่จะขับสารพิษออกจากร่างกายได้หลายทางเป็นต้นว่าทางเหงื่อตลอดจนกระทั่งถึงระบบขับถ่ายต่างๆอันนี้เป็นกระบวนการล้างพิษโดยธรรมชาติในกรณีที่ร่างกายได้รับสารพิษจากภายนอกจำนวนน้อยบวกกับสารพิษที่เราผลิตขึ้นเองจากกระบวนการย่อยอาหารร่างกายของเราก็สามารถขับสารพิษออกไปได้เองทั้งหมดแต่ปัญหาคือว่าในปัจจุบันนี้เราได้รับสารพิษจากปัจจัยภายนอกมากเกินไปทั้งต่างอาหารอากาศน้ำทำให้มีสารพิษตกค้างในร่างกายสารพิษนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีเราต้องทำการล้างพิษการล้างพิษก็คือการปรับสมดุลในร่างกายของเราเฮียใหม่ยกตัวอย่างเป็นต้นว่าการล้างพิษแบบอดอาหารโดยการเลือกดื่มแต่น้ำสะอาดและก็รับประทานผลไม้ชนิดเดียวกันซ้ำๆส่งผลให้ร่างกายต้องดึงแหล่งพลังงานสำรองที่สะสมอยู่มาใช้ ทำให้สารพิษที่สะสมอยู่ในพลังงานสำรองในตับเนื้อเยื่อไขมันถูกนำออกมาจ่ายตัวเองส่งผลให้ปริมาณสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกายถูกขับออกไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการล้างพิษอื่นๆเป็นต้นว่าล้างพิษด้วยการดีท็อกซ์วิธีการนี้ทำโดยการจ่ายน้ำสะอาดเป็นหลักแล้วก็การล้างพิษที่เหมาะสมก็คือคนที่มีอาการท้องผูกมีอาหารเก่ามักหม่มอยู่ในร่างกายเป็นเวลาเมินอาจจะก่อให้เกิดลำไส้ที่บ่พอให้ดีสัตว์ใดวิธีการนี้ก็คือการที่ช่วยล้างพิษในร่างกายออกมาวิธีการสังเกตปริมาณสารพิษในตัวเองบ่มีอาการจำเพาะเจาะจงที่บ่งชี้หือหันว่าร่างกายของเฮานั้นมีสารพิษตกค้างอยู่ผู้ป่วยที่ร่างกายได้รับสารพิษในปริมาณนักอาจจะมีอาการรวมๆคือเหนื่อยง่ายใจสั่นอ่อนเพลียงุดหงิดง่ายเนื่องจากมีอาการท้องอืดแน่นเฟ้อแต่พอไปตรวจหาโรคกลับไม่พบโรคอะไรในปัจจุบันพบว่าสารพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจำพวกโลหะนักสะสมอยู่ในร่างกายคนทั่วไปค่อนข้างมากสารพิษเหล่านี้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคเสื่อมต่างหลายเป็นต้นว่าเส้นเลือดเสื่อมสมองเสื่อมหัวใจทำงานบกพร่องเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันอย่างนี้เป็นต้นการตรวจหาสารพิษจำพวกโลหะหนักในร่างกายนั้นต้องปรึกษาแพทย์โดยตรงซึ่งเราสามารถตรวจหาปริมาณของสารพิษชนิดนี้โดยการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจเส้นผมมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยโรคสารพิษโลหะหนักโดยการขับโลหะหนักออกจากร่างกายด้วยวิธีคีเลชันคือการให้น้ำเกลือที่มีสารประกอบทำหน้าที่สำคัญในการจับสารโลหะหนักซึ่งสะสมตกค้างในเนื้อเยื่อและพอกอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเราเพื่อขจัดออกจากร่างกายตั้งระบบขับถ่ายในสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ว่าการทำคีเลชันมีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหัวใจตีบหรือไม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวโน้มใหม่ของวงการแพทย์เลยทีเดียวในส่วนของวงการแพทย์แผนไทยก็เพื่อความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันแต่มุ่งไปที่ประเด็นของการล้างพิษออกจากทางผิวหนังพร้อมกับเหงื่อเป็นต้นว่าการประคบการอบสมุนไพรรวมถึงการนวดล้างพิษเพื่อปรับระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองให้ดีขึ้นซึ่งวิธีการเหล่านี้ถูกระบุไว้ในคัมภีร์ระบบธาตุของคัมภีร์อายุรเวทที่เน้นเรื่องการล้างพิษหลักในการล้างพิษมีหลักง่ายๆคือการพยายามไม่รับเอาพิษใหม่ๆเข้าร่างกายโดยการเลือกรับประทานอาหารน้ำและอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์พยายามเอาพิษเก่าที่สะสมอยู่ในร่างกายออกด้วยวิธีการดีท็อกซ์และการดีท็อกซ์นั้นก็มีหลายวิธีเฮาควรศึกษารายละเอียดและข้อห้ามต่างๆก่อนที่เฮาจะทำทีนี้ต่อมาเฮามาอู้ถึงเรื่องสูตรของการล้างพิษด้วยตัวเองเฮาสามารถล้างพิษได้เองง่ายๆทำที่บ้านก็ได้ด้วยสูตรอาหารล้างพิษโดยเปิ้นบอกว่าหื้อใจนมโยเกิร์ตครึ่งถ้วยผสมน้ำผึ้งและน้ำมะนาวคนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานก็จะช่วยล้างพิษในร่างกายของเราออกไปได้เนื่องจากกรดบางตัวในสารอาหารนั้นมีฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษเช่นกรดบางชนิดในน้ำมะนาวกระเทียมและหัวหอมการล้างพิษต้องดูให้ครบวงจรเมื่อล้างพิษที่ตกค้างภายในร่างกายแล้วเราต้องบ่ลืมที่จะล้างพิษภายในจิตใจตัวเองเนี่ยญาติโยมหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้ทูตเจ้ามาแปลกอู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอนามัยบ่หันจะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเลยนี่ละกำลังโยงข้อหาธรรมะร่างกายเป็นพิษบางทีใจก็อาจจะเป็นพิษตัวเอง อย่าไปล้างพิษทางร่างกายอย่างเดียวจิตใจก็ต้องถูกล้างพิษไปตัวเองเพราะนอกเหนือสิ่งอื่นใดในร่างกายเขาจะทำงานได้ดีอารมณ์และจิตใจก็เป็นส่วนสำคัญมีการค้นพบว่าการทำงานของร่างกายมนุษย์คนเฮาอาศัยสวิตช์ปิดเปิดผ่านเส้นประสาทที่เชื่อมโยงระหว่างกันโดยถูกควบคุมจากส่วนกลางคือสมองแล้วเซลล์สมองก็มีการเชื่อมต่อถึงกันซึ่งถ้าเฮาคิดในเรื่องร้ายๆอารมณ์ขุ่นมัวก็จะเกิดการเชื่อมต่อกันในทางลบข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนเป็นลบแต่ถ้าเฮาคิดในเรื่องดีๆอารมณ์ก็จะเบิกบานผ่องใสทำให้เกิดการเชื่อมต่อในทางบวกข้อมูลในสมองก็จะเปลี่ยนไปเป็นทางบวกกระบวนการเชื่อมโยงของสมองซับซ้อนและทรงพลังสามารถสร้างพลังบวกหรือพลังลบก็ได้ถ้าสมองเกิดการเชื่อมโยงกันเป็นพลังลบก็จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอเกิดโรคต่างๆเป็นต้นว่าโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานแต่ถ้าเราล้างพิษจิตใจของเราจิตใจของเรานั้นปราศจากกิเลสมนทินดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสจิตใจที่ผ่องใสนี่แหละคือจิตใจที่ไม่มีพิษเอาล้างพิษทางจิตใจได้สำเร็จเปลี่ยนประจุไฟฟ้าของสมองที่จุดเชื่อมต่อของสมองเพื่อเป็นพลังบวกก็จะส่งผลให้ระบบร่างกายของเราขับพิษได้ดีพิษก็จะมาค้างอยู่ในตัวเราสรุปว่าเราต้องล้างพิษทางอารมณ์ก่อนเพื่อเป็นการกลั้นใจทำให้ธาตุต่างๆในร่างกายของเราสะอาดขึ้นเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเปิ้นบอกว่าสุขภาพดีนั้นอยู่ในร่างกายที่สดใสและจิตใจที่สมบูรณ์ตัวเองเราก็ต้องสร้างความสมบูรณ์พูนสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยการล้างพิษทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันชีวิตก็จะมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนอาตมาภาพมั่นใจว่าสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปรารถนาที่จะล้างพิษออกจากร่างกายและจิตใจเหมือนกันหมดสิ่งบดีอย่าเอาเข้ามาสู่ตัวเราเลยญาติโยมเอาแต่เรื่องที่ดีๆงามๆเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องที่สร้างสรรค์เรื่องที่ทำให้จิตใจของเราสดชื่นรื่นเริงและเบิกบานชีวิตก็จะมีความสุขกายสบายใจสืบต่อไปในภายภาคหน้าเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเคยเดินทางบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยเท้าเปล่าบางท่านก็อาจจะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือบางท่านก็เดินทางโดยรถยนต์หรือบางท่านก็อาจจะเดินทางไปโดยเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเส้นทางใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราจะพบก็คือหลุมบ่อบางทีเราก็ตกหลุมอย่าเราเตียวไปเตียวไปนี่บางทีเราก็เมาเง่อเมาพอไปตั้งหน้าเกิดไปตกหลุมตกร่องขึ้นมาทีนี้พอตกหลุมตกร่องร่างกายก็อาจจะเสียการทรงตัวส่วนเซได้ขี่รถถีบรถเครื่องไปบางทีก็ไปตกหลุมก็อาจจะเกิดการกระเด็นกระดอนขึ้นมานั่งรถยนต์ก็เหมือนกันถ้าตกหลุมก็รถก็โครงเคลงไปมาไปมาหรือแม้กระทั่งเวลาเขาตันต่างหลายเดินทางโดยสารไปทางเครื่องบินหรือว่าเดินทางโดยเครื่องบินจะไปที่ไหนก็ตามบางทีก็อาจจะถึงกับขนาดว่าตกหลุมอากาศญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการตกหลุมที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วนั้นหมายถึงการตกหลุมแบบการเดินทางโดยทั่วไปแต่มีหลุมแห่งอย่างหนึ่งที่บรรดาผู้สูงอายุมักจะตกถ้าผู้สูงอายุตกหลุมเหล่านี้ก็จะทำให้เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดคือกับดักทางจิตวิทยาและพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นและผ่านโลกมานักหากบ่หูเต่าตันก็จะนำไปสู่บุคลิกภาพที่เป็นพิษแล้วพ่นพิษใส่ผู้อื่นจนกระทั่งถูกมองว่า เป็นคนแก่ที่น่าเกลียดในสายตาของคนรอบข้างหลุมที่หนึ่งที่คนเฒ่ามักจะโตคือหลุมอัตตาการมีอัตตาสูงยึดมั่นในตัวตนสูงกรรมบดีนี้เปิ้นว่ามีอีโก้สูงอันนี้เป็นหลุมอวดดีการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางขั้นสุดลงคิดว่าตัวเองนั้นเก่งถูกต้องและอาจจะใช้คำว่าสูหูก็ว่าข้านี่อาบน้ำฮ้อนมาก่อนหันตะวันก่อนสูหลุมนี้ทำให้ปิดกั้นการเรียนรู้บ่ยอมรับฟังคำแนะนำของคนรุ่นใหม่มองว่าการยอมรับความผิดพลาดคือการเสียหน้าจึงมักแสดงพฤติกรรมข่มคนอื่นเพื่อกลบเกลื่อนความเปราะบางที่มีอยู่ในใจของตัวตนประการที่สองหลุมคอยจับผิดคิดมากคิดแบบฟุ้งซ่านเกิดจากความว่างหรือความรู้สึกว่าตัวเองนั้นหมดบทบาทในสังคมจึงหันไปเพ่งโทษเพ่งเลงข้อบกพร่องของผู้อื่นคิดแบบซ้ำๆวนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้กึดแต่เรื่องลบๆหรือว่าเรื่องยุ่มยิ้มของคนที่อยู่รอบข้างทำให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดและอึดอัดประการที่สามหลุมดื้อด้านหลุมดื้อดึงเอาแต่ใจของตัวเองบ่ยอมจำนนต่อเหตุผลใจคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนหันตะวันมาก่อนเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธแนวทางใหม่ๆหรือบ่ยอมรับปรับตัวเข้าหาคนอื่นคนที่ตกหลุมนี้มักมองว่าการประนีประนอมคือการพ่ายแพ้หลุมที่4คือหลุมเห็นแก่ตัวหลุมไม่เกรงใจหลุมไม่ให้เกียรติใครเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือต้องการให้คนอื่นทำตามใจตัวเองตลอดเวลาโดยไม่สนความเดือดร้อนของผู้อื่นและมองไม่เห็นขอบเขตของตัวเองของลูกหลานคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีพระคุณจึงมีสิทธิ์ก้าวกายหรือล่วงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นได้ตลอดเวลา 5. หลุมอคติการยึดติดกับความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมของตัวเองเป็นสรณะตัดสินคนอื่นด้วยกรอบเก่าๆแนวคิดเก่าๆหรือตัดสินคนอื่นจากประสบการณ์ในอดีตทำเมื่อมองข้ามความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยบ่เปิดรับความหลากหลายของยุคสมัยปัจจุบันหลุมที่6คือหลุมอบายมุขคือการมกมุ่นอยู่ในสิ่งมัวเมาบ่ว่าจะเป็นการพนันการดื่มสุราหรือแม้แต่การสร้างความดราม่าดราม่าก็คือสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจให้น่าเศร้าใจให้น่าอินดูไปนินทาว่าร้ายคนอื่นหรือแก้เหงาหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกในทางใจแบบผิดๆแทนที่จะหากิจกรรมสร้างสรรค์หรือหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมกลับไปตกหลุมในอบายมุขหลุมอย่างที่7คือหลุมแบบวางไม่ลงปรงไม่เป็นการไม่ยอมรับการไม่ยอมปล่อยวางกับอดีตความผิดพลาดของคนอื่นหรือความคาดหวังในสิ่งที่บ่ได้ดังใจเก็บเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาแบกไว้ทำให้จิตใจขุ่นมัวและก็ร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาหลุมที่8คือหลุมเห็นผิดเป็นชอบการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองการยืนยันการกระทำหรือกำอูดที่ก้าวร้าวของตัวเองนั้นว่ามันถูกต้องเป็นต้นว่าเชื่อว่าการด่าทอคือการสั่งสอนหรือการก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นคือความหวังดีทำให้มันสามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีได้ตามหลักการที่จะถูกต้องได้ถ้าหากว่าเราขึ้นจากหลุมตั้ง8นี้ได้เราก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักน่าเคารพแต่ถ้าหากว่าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้หกมุ่นอยู่ในหลุมเหล่านี้คือ1หลุมอัตตาถือตัวถือตนอวดดี2หลุมคอยจับผิดคิดมากฟุ้งซ่าน สามหลุมดื้อด้านบอกปะยาว่าบอกฟังสี่หลุมหันแก่ตัวบ่เกรงใจคนอื่นบ่เฮือเกียรติไผห้าหลุมอคติหกหลุมอบายมุขเจ็ดหลุมวางไม่ลงปรงไม่เป็นและแปดหลุมเห็นผิดเป็นชอบถ้าหากว่าตกหลุมลักษณะอย่างนี้แล้วคนแก่ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่าเกลียดแต่ถ้าหากขึ้นจากหลุมเหล่านี้ได้ก็จะกลายเป็นคนแก่ที่น่ารักและก็บ่ใช่เฉพาะคนแก่นะคนตั้งหลายโดยทั่วไปก็เหมือนกันถ้าตกอยู่ในหลุมเหล่านี้ก็เป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันยิ่งนักญาติโยมทั้งหลายอย่าตกหลุมเหล่านี้เลยขึ้นมาจากหลุมเหล่านี้เถอะชีวิตของเราจะมีแต่คนรักคนยกย่องและสรรเสริญตลอดไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสพระบาลีไว้ว่านัตถิโทสสโมกะลิแปลว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีคือการโกรธนั้นมีโทษทุกอย่างทุกประการจะว่าบ่มีก็เป็นไปบ่ได้โทษใดๆในโลกนี้บ่มีความรุนแรงต่อกับความโกรธแสดงว่าความโกรธนั้นมีโทษหนักที่สุดคนเฮาพอโกรธขึ้นมาจะทำมาอย่างก็ทำโดยบ่คิดหน้าคิดหลังพอโกรธจัดก็ทำได้แม้กระทั่งสิ่งที่ตัวเองยังคาดบ่ถึงแล้วพอความโกรธคลายลงก็ได้แต่มานึกเสียใจในปลายหลังเพราะฉะนั้นเวลาโกรธเพิ่นฮือนับ10ถึง0หรือนับ1ถึง10ก็ได้สิ่งที่ทำให้เกิดความโกรธนั้นได้แก่กิเลส3ตระกูลคือราคะโทสะโมหะกิเลส3ตระกูลนั้นตระกูลแรกคือกิเลสตระกูลราคะเกิดง่ายหายจ้าแต่มีโทษน้อยที่ว่ามีโทษน้อยก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะบ่มีปัญหายกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งไปปะสตรีสาวคนหนึ่งแล้วก็ถูกใจกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นง่ายหายจ้าแต่ก็มีโทษน้อยโดยมีความผูกพันกันอยู่ในใจเทวดาก็ยังมีความชอบในเพศตรงกันข้ามเทวบุตรก็ชอบเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกิเลสตระกูลโมหะคือความหลงเมื่อเกิดขึ้นแล้วหายจ้าแต่ว่ามีโทษเรื้อรังบ่ได้เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีกิเลสตระกูลโทสะโกรธง่ายหายเร็วแต่มีโทษนักพอเพลิงโทสะห่มขึ้นมาในใจคนใดเขาก็จะอาละวาดหมดอู้ทำได้สารพัดเพื่อความสะใจคือโทสะนั้นมีโทษนักแต่ว่ามันจางหายเร็วกว่าโมหะและราคะแต่ระวังที่บันดาลโทสะนั้นมีโทษและก็มีความรุนแรงมากเหตุเกิดเพราะความโกรธมีแม่บ้านชาวต่างประเทศคนหนึ่งอายุ30กว่าปีอยู่กินกับสามีมาเมื่อนานละได้10กว่าปีอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าตอนนี้สามีตัวเองแอบไปมีภรรยาน้อยเจ้าตัวก็รู้สึกผิดสังเกตและสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมพักนี้สามีกลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆแถมยังเปลี่ยนรถกันใหม่และแต่งตัวโฉบเฉี่ยวดูดีผิดปกติพอมีคนมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดว่าใจแน่ๆละสามีทำธุรกิจขายรถมือสองแม่บ้านจึงรีบไปหาเอาค้อนปอนแล้วก็เอาไปบุบทุบตีที่เต็นท์รถของสามีไปถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเอาค้อนปอนทุบกระจกห้อง ทุบกระโปรงรถพ่องรวดเดียว18กันพอความโกรธคลายลงนี่ก็แค่ระบายความโกรธถึงขั้นกับขนาดว่าทุบรถเธอเหลวแหลกชำรุดไป18กันรวดคิดแต่ว่าลุยก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังพอทำลายข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงหูว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าเหรียญ 60,000 กว่าดอลลาร์สิงคโปร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทพอแม่บ้านหูหยอดก้าเสียหายต้านก็เป็นลมล้มพับทันทีระหว่างที่โขดมาคิดหน้าคิดหลังจึงอารวาสไปสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอความเสียหายเกิดขึ้นติดตามตัวมาก็หู้สึกเสียใจเขาว่าคนกำลังโขดฆ่าคนได้โขดปุ๊บปั๊บขึ้นมาบางคนก็ฆ่าบุคคลนั้นเป็นที่รักฆ่าพ่อฆ่าแม่โขดจัดๆขึ้นมาฆ่าตัวเองก็ทำได้แล้วก็ต้องมานั่งนึกเสียใจในปลายหลังทางนั้นกรณีที่คนเกิดบันดาลโทสะจนสร้างความเสียหายใหญ่โตถูกตำรวจจับติดคุกติดตารางดำเนินคดีก็มีบ่น้อยทั้งหมดนั้นเกิดจากความโกรธที่เป็นอารมณ์เพียงแค่ชั่ววูบหรือบันดาลโทสะและตัวเองก็ต้องมานั่งเสียใจในภายหลังในสมัยก่อนนั้นท่านผู้เขียนเปิ้นเล่าว่าสมัยเมื่อเปิ้นยังหนุ่มเปิ้นเรียนอยู่ที่คณะแพทย์มีเพื่อนนิสิตคนหนึ่งพักอยู่หอพักเอกชนกับอ้ายเบาวันหนึ่งท่านผู้นั้นได้ทราบข่าวว่าเพื่อนของตัวเองนี้เกิดเรื่องชกต่อยจึงถามเขาว่าเกิดอะไรอย่างขึ้นเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเขาพักอยู่หอพักชั้น3พอเดินขึ้นบันไดทัดไปประมาณ 5-6 ห้องก็จะถึงห้องของตัวเองในตึกนี้มีครอบครัวหนึ่งมีภรรยากำลังตั้งท้องสามีก็เชิงนักเลงชอบยืนกอดอกมองเขาตรงที่เชิงบันไดด้วยความที่เพื่อนยังเป็นวัยรุ่นแถมยังเป็นนักกีฬาตัวสูงตัวใหญ่พอเขาเดินขึ้นบันไดมาหันมีคนจ้องหน้าเขาก็จึงจ้องหน้ากลับแล้วก็เดินเลยไปยังห้องของตัวเองปรากฏว่าพอนักเลงคนนั้นถูกจ้องหน้ากับห้องก็โกรธไปปาพวกมาเคาะประตูห้องเพื่อนพอเปิดประตูรับท่านแล้วกำปั้นก็ลอยสอยมาก่อนเลยหนุ่มนักแสดงคนนั้นก็ปาเพื่อนรักบี้ตัวใหญ่มาเห็นสองคนพอมาถึงก็รุมต่อยบะยังเพื่อนของท่านผู้นั้นก็แหวกลุดออกมาจากห้องได้ก็ลงมายืนตั้งลุ่มยืนงงๆแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยส่วนไอ้บ่าวที่พักอยู่ในห้องเดียวกันก็ยังถูกรุมอยู่ด้านบนจนสกรรมหนึ่งไอ้บ่าวก็เดินโซซัดโซเซลงมาจากตึกนักเลงคนนั้นกับพวกรวมกัน3คนก็รุมทำร้ายจนนำใจก่อนที่จะขับรถกลับไปเชียวไอ้บ่าวของเปิ้นแฮมเพื่อนของท่านผู้นั้นก็รีบบอกให้ต่างบ้านที่ต่างจังหวัดได้รับทราบพอที่บ้านต่างจังหวัดฮู้ข่าวพ่อแม่ฮู้ว่าลูกบ่าวทั้งสองถูกคนรุมทำร้ายก็โกรธมากจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจจากนั้นก็เอามือปืนมาดูหน้าดูตาฝ่ายตรงกันข้ามคิดไว้ว่าสักวันจะสั่งยิงให้หายแค้นพอขึ้นโรงพักฝ่ายภรรยาของนักเลงคนนั้นที่กำลังตั้งท้องหันมือปืนหน้าเหี้ยมเกรียมก็กลัวเข้าไปกราบขอร้องพ่อแม่เพื่อนของท่านผู้นั้นสุดท้ายพ่อแม่ของเขาก็คงคิดได้ว่าลูกยังเรียนหนังสืออยู่ทั้งสองคนถ้าหากว่ามีเรื่องก็จะหมดอนาคตจึงบัดใจปืนแต่ดำเนินคดีไปตามกฎหมายสุดท้ายนักเลงคนนั้นก็ถูกลงโทษจำคุกเสียประวัติต พราะจะมีประวัติอาชญากรติดตัวว่าเคยติดคุกติดตารางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบมาได้คิดหน้าคิดหลังก็เสื่อมเสียไปตลอดทั้งชาติปาพวกไปรุมต่อยเขาทั้งที่อาศัยอยู่ใกล้กันแค่นั้นและตัวเองก็มีภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่ไปทำร้ายเขาแล้วจะหนีไปไหนป้นเพียงเพราะความโกรธที่เขามองหน้าตัวเองตอนนี้มาได้ตันคิดว่าจะเกิดผลเสียหายมานักในภายหลังลุยก่อนเลยแล้วก็มานึกเสียใจกำลุนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตภายภาคหน้ามีความทุกข์ยากลำบากญาติโยมความโกรธมีโทษนักมีแห่งตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถอยู่บนท้องถนนปรากฏว่ารถเกิดเสียหายกลางทางเขาจึงหู้สึกโกรธพองุดงิดขึ้นมาก่อคว้าปืนอากาศออกมาจากรถและกราดยิงรถตัวเองจนกระทั่งกระสุนนั้นหมดแมกกาซีนพอหูซึกซาใจก็คลายความโกรธลงมาน้อยหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์บอกให้อู่ซ่อมรถมาลากรถของตัวเองไปซ่อมเพราะความโกรธรถโดนกระสุนเจาะเข้าไป30นัดเสียตั้งเงินเสียตั้งเวลาตัวเองก็เดือดร้อนได้แม้เพียงแค่ความสะใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าโทษใดเสมอด้วยความโกรธไม่มีจริงๆเชื่อความโกรธนั้นมีกันทุกคนเพราะมนุษย์ยังบ่หมดกิเลสจะตัดความโกรธได้ก็ต้องบรรลุธรรมจันทร์พระอนาคามีขึ้นไปเอาเป็นว่าเราต้องฝึกให้ความโกรธอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้อย่าปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเราและคนอื่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพญาอินสุรินทร์เจ้าฟ้ามาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบบังคมทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าบุคคลข้าอะไรเสียได้จะนอนเป็นสุขข้าอะไรเสียได้จะไม่เศร้าโศกพระมหาสมณโคดมทรงสรรเสริญการข้าอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสตอบว่าบุคคลข้าความโกรธเสียได้จะนอนเป็นสุขถ้ากำลังโกรธอยู่ก็รับบลงมันงุดงิดพรุ่งพร่านไปหมดเมื่อชำระความโกรธออกจากใจได้เฮาก็รับสบายนอนหลับอย่างมีความสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมบ่เศร้าโศกอาการเผือดใจแห้งใจก็จะหายไปพระอริยเจ้าตั้งหลายทรงสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ในที่สุดคือตอนกำลังโกรธถ้าได้ทำมันอย่างที่ตัวเองผู้ซึกซาใจเป็นต้นว่าเฮาคิดในใจว่าแม้บังอาจนอกใจเฮาจึงคว้าค้อนปอนทุบรถ18การรวดแบบนี้ผู้ซึกซาใจหรือโคดรถตัวเก่าจึงเอาปืนอากาศมายิงกราดรถตัวเก่า30นัดมันผู้ซึกซาใจดีอย่างนี้เรียกกันว่ามียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษและออกผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเมื่อเฮามีปัญหาติดตามตัวมามากมายเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องแก้ความโกรธด้วยการตัดไฟต้นลมมีหลักการง่ายๆคือคนที่กำลังโกรธนั้นมีสาเหตุมาจากความผิดหวังรู้สึกว่าบ่ได้ดั่งใจพอผิดหวังก็

คิดปรับความต้องการให้ตรงกับที่เราต้องการเรียกง่ายๆคือจะทำอย่างไรถึงจะปรับความต้องการของทั้งสองฝ่ายเอามาพบกันครึ่งต่างได้ดังตัวอย่างที่กล่าวมาเข้าห้องบ่ได้แล้วไปตูบกำแพงเมื่อเฮาเข้าห้องที่มีกำแพงกั้นบ่ได้แทนที่จะไปคว้าค้อนปอนมาทุบกำแพงออกก็เพื่อสำรวจว่าประตูอยู่ตรงไหนการรู้เขารู้เราคือกุญแจไขประตูหัวใจพอพบประตูเฮาก็เข้าห้องได้อย่างสบายเข้าไปนั่งอยู่กลางใจเขาโดยบ่ต้องเอาค้อนปอนทุบผนังห้องให้เสียหายเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนก่อนว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรและที่เราคัดใจจนโคตรนั้นมันคืออะไรกันแน่พอตรึกตรองให้ดีได้ความโคตรนั้นมันก็จะลดหายไปในที่สุดอย่าลืมความจริงข้อที่ว่าพวกเราทุกคนต่างก็เวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติบ่ท้วนต่อให้ในชาตินี้เฮากับเขาบ่ได้เกี่ยวข้องอะหยังกันเลยหรือบ่ได้เป็นกู้แค้นกันอยู่พบใดพบหนึ่งในอดีตเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่หรืออาจจะเคยเป็นลูกของเฮามาก่อนเคยเป็นบุคคลที่เฮารักเคยเป็นบุคคลที่เฮารักยิ่งมาก่อนแต่เฮาลืมไปแล้วตาอันเองพอคิดได้อย่างนี้แล้วความปรารถนาดีก็จะเกิดขึ้นและความรู้สึกอยากทำลายเขาก็จะคลายลงเฮือเฮาตั้งสติหูเขาหูเฮาเฮือใดสุดท้ายเฮาจะเปลี่ยนแปลงความโกรธเป็นความเข้าใจและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าความโกรธเป็นเรื่องที่บ่ดีเป็นเรื่องที่หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงจะต้องพยายามกำจัดความโกรธนั้นให้ได้โกทังคัตตวาสุขังเสติการฆ่าความโกรธได้นั้นก็ให้เกิดความสุขในชีวิตความโกรธนั้นเกิดขึ้นได้ทุกท่วนทั่วตัวคนบอกว่าเจ้านายไพรัสดรสามัญธรรมดาเจ้าให้เจ้านาต่างหลายทั่วไปนักบวชแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์เอาละยกตัวอย่างอย่างอาตมาภาพเนี่ยถามว่าพระคุณเจ้ามีความโกรธก่อขอตอบว่ามีอย่างสูงเหมือนกันละญาติโยมบางครั้งบางคราวก็ควบคุมได้บางคราวก็ควบคุมบ่ได้แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้ได้แล้วก็มีเรื่องซ้อนใจอาตมาภาพอยู่หลายต่อหลายเรื่องสุดท้ายแล้วเฮามาคิดพิจารณาดูว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮานั้นบ่ว่าเฮาจะอยู่ณที่ไหนตั้งใดโกรธขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่บ่ดีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงควรจะพยายามระงับดับความโกรธเหี่ยให้ได้ก่อนที่เราจะโกรธก่อนที่เราจะทำมาอย่างแบบหุนหันพันแล่นไปโบราณเพิ่นบอกว่าให้นับ1ถึง10หรือนับตั้งแต่0ถึง1หรือนับตั้งแต่0มาถึง10นับปิกไปปิกมาอยู่อย่างนั้นพยายามไตร่ตรองดูว่าอันใดมันจะผิดอันใดมันจะถูกอันใดมันจะดีหรือว่าอันใดมันจะบ่ดีเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายต้องคิดพิจารณาให้มั่นคงท่องแท้แน่นอนอันใดก็ตามที่เป็นของบ่ดีอย่าเอาเข้ามาใกล้ในชีวิตของเราความโลภความโกรธความหลงกิเลส3ตระกูลนี่เนาะคือความโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นความโกรธระงับดับใจตัวเก่าบ่ได้ควบคุมตัวเองบ่ได้ความหลงจิตใจนั้นถูกอวิชชาความมืดบอดเข้ามาปิดบังหลงในสิ่งที่บ่ถูกต้องชัดเจนหลงไปเจือในสิ่งที่บ่ดีบ่งาม

0: ลงไหลได้ปลื้มไปกับสิ่งที่เราคิดว่ามันดีนะแต่สังคมเพิ่นว่าบ่ดีกันเพราะฉะนั้นก็พยายามตัดความโลภความโกรธความหลงอันนี้ตัดออกคือหมดอันความสุขทุกถมเหมือนลมพัดให้สัมสัตว์นั้นมั่วสุมในขุมขังคือไข้หนักรักโรคโศกเรื้อรังมาปิดบังมืดมัวทั่วตัวตนคือโทโสโมโหโลภะกล้าเป็นนายหน้าที่เข้มแข็งทุกแห่งหนให้หลงรักให้หลงชังเป็นกังวลถือตัวตนถือเราเขาไม่เข้ากามเมื่อกายแตกแยกยับแล้วดับดิ่มถมแผ่นดินอยู่เนืองแน่นไร้แก่นสารหากพะวงหลงมั่นอันธพาลติดสงสารห่างไร้ไกลนิพพานมูเฮาตั้งหลายตั้งปวงจะไกลจากพระนิพพานไปติ๊กๆถ้าเฮายังบ่สามารถควบคุมความโลภความโกรธความหลงไปได้แต่ว่าเขาจะใกล้พระนิพพานเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยต่อเมื่อเขาขจัดปัดเป่าความที่จิตใจมีความโลภมีความโกรธมีความหลงลงได้ใกล้พระนิพพานเข้ามามนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพุนทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายถึงเนื้อหนังเราฝังเผาเปื่อยเน่าหมดเกียรติยศยังคงอยู่ไม่รู้หายคุณความดีนี้แตกต่างกับร่างกายแม้ตัวตายความดีอยู่คู่แผ่นดินถ้าเราต้องการให้คนต่างปลายหลังระลึกนึกถึงเราอยู่โดยตลอดแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดกับเฮาในทางที่ดีอินดูเฮาเสียดายเฮาก็เพราะว่าเฮาบ่มีความโลภเฮาบ่มีความโกรธเฮาบ่มีความหลงรักโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่บ่ดีโดยแท้พระพุทธเจ้าเรียกกันว่าอกุศลมุนเหตุที่ทำให้อกุศลความบัชลาดเกิดขึ้นในใจของเฮามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเป็นต้นเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านจึงบัดสรรเสริญเรื่องการที่เรามีความโกรธแต่สรรเสริญเรื่องการที่เราจะฆ่าความโกรธอันนี้เอาทิ้งเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์สะอาดอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าไปโกรธมันนักอย่าไปโลภมันนักอย่าไปหลงมันหลายพยายามประคับประคองจิตใจของเฮานั้นคือเป็นจิตใจที่สุขสงบเรียบร้อยดีงามอยู่ตามน้ำตามธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้กันวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์อันอย่างขึ้นมาในชีวิตของเฮาคือนิ่งที่สุดจะดีอย่าพยายามแสดงออกด้วยกริยาอาการมึงหาพาโวยอย่าไปแสดงกริยาอาการโคดคนนั้นคนนี้ทุกอย่างทุกประการนั้นอยู่ในภาระอยู่ในหน้าที่ของตัวเองเพื่อตัวเก่ารับภาระเพื่อตัวเก่ารับหน้าที่ของตัวเองเพื่อดีที่สุดอย่าให้หน้าที่ของเราขาดตกบกพร่องไปทำอันใดก็ตามขอให้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์งดงามทั้งในสายตาของคนอื่นทั้งในสายตาของเฮาเอง แล้วก็ถูกต้องตามทํานองครองธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้แจงแสดงอบรมสั่งสอนไว้ทุกเมื่อเชื่อวันเฮาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ได้ความโลภความโกรธความหลงก็จะบรรเทาเบาบางลงได้บ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งชีวิตบ่ว่าจะอยู่ในสมรภูมิแห่งการรบเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายตั้งสติกำหนดไว้อย่าโกรธพยายามทำใจให้นิ่งขันติความอดทนตั้งมั่นไว้ให้สูงสูงสรุปว่าโกธังคัตตาสุขังเสติข้าอันยังก็มีความผิดหมดแต่ข้าแล้วมีความชอบมีความถูกคือข้าความโกรธได้ก็จะมีความสุขอันนี้คือเรื่องแห่งความโกรธเน้อญาติโยมศรัทธาทั้งหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในโลกของเฮานี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือคนชั่วแห่งประเภทหนึ่งก็คือคนดีลักษณะของคนดีนั่นก็คือคนที่ชาติต้องการคนที่ชาติต้องการนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ1มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์คือการตระหนักรู้และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักอันเป็นส่วนรวมใจของคนไทยทั้งชาติคือความรักหวงแหนและทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายในทางพระศาสนาคือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจและใจเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคนดีประเภทที่สองคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่คนดีต้องรู้จักรับผิดชอบคือรู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถบ่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่นักเรียนข้าราชการหรือพลเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคนที่รับผิดชอบจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยบ่ต้องรอให้มีการบังคับและพร้อมที่จะรับผลการกระทำของตัวเองลักษณะคนดีอย่างที่3คือความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญที่สุดในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหมายถึงความตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบ่ทรยศคดโกงบ่เอาเปรียบบ่ลักทรัพย์หรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานทุกระดับรวมถึงการรักษาน้ำคำกำอู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นจริงลักษณะคนดีอย่างที่4คือความเป็นผู้เสียสละคือการมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาแรงกายทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทรลักษณะคนดีอย่างที่5คือมีความกตัญญูกตเวทีคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผ ผู้มีอุปการะคุณรวมไปถึงสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดมีความกตัญญูก็จะมีความเป็นเครื่องหมายของคนดีที่แสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนและก็บ่ลืมรากเหง้าของตัวเองลักษณะของคนดีอย่างที่หกคือเป็นคนมีความอดทนคือการควบคุมจิตใจและอารมณ์เพื่ออยู่ในความสงบเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความยั่วยุประกอบไปด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานอดทนต่อกรรมเสียสีอดทนต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราการบัดทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งต่างกายต่างวาจาและต่างใจตามหลักศีลธรรมพื้นฐานเป็นต้นว่าการประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักของศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่จู้หลายหลอกลวงไผบ่ดื่มกินเมลัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาต่างๆอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติการที่เป็นคนบ่ทำบาปทั้งปวงนั้นหมายรวมถึงการละอายและการเกรงกลัวต่อบาปบ่ทำร้ายคนอื่นบ่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นและก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมลักษณะแห่งความเป็นคนดีอย่างที่8ก็คือการรวมพลังกายพลังใจของคนในชาติในกลุ่มเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความคิดหันที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถหาจุดร่วมจุดประนีประนอมและทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากอคติเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือรักแห่งความเป็นคนดีที่คนต่างหลายเปิ้นนึกถึงกันที่คนต่างหลายเปิ้นยอมรับกันและเปิ้นประพฤติปฏิบัติตามกันคือ1คนดีต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์2คนดีคือคนรับผิดชอบต่อหน้าที่3คนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต4คนดีต้องมีความเสียสละ5คนดีต้องมีความกตัญญูกตเวที6คนดีต้องมีความอดทน7คนดีต้องรู้จักการบ่ทำบาปต่างปวง8คนดีต้องมีความสามัคคีอันนี้คือลักษณะของคนดีต่างโมดต่างปวง8อย่าง8ประการญาติโยมเฮาก็เป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วพอออกไม่ออกสถานาบุญอยู่ในฐานะเป็นผู้สูงวัยเมื่อเฮาท่านทั้งหลายเป็นคนดีแล้วเฮาก็ควรจะให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานของเฮานั้นเป็นคนดีเหมือนกับเฮาตัวเองให้เขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามเพื่อเขามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมเพื่อมีความสงบสุขเรียบร้อยและดีงามพร้อมกันนั้นก็เพื่อเขามีความเจริญก้านกุ้งรุ่งเรืองในชีวิตเพราะประพฤติและปฏิบัติตนดำรงคงมั่นอยู่ในกุศลกรรมคุณงามความดีสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อ
1: ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
8: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
9: โอเคครับลูก
10: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนด้วยนาว Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
8: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
9: นายชัดชัยทิสาดลดีโลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า ภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
10: เรือเอกสารสคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาปะทุกท่านกันแล้วเน้อนะครับผมใครได้ยินเสียงนี้คือเสียงน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมมาเจอกันกูเจ้าเลยนะ6 โมงถึง 7 โมงนะโดยประมาณละกันนะครับผมเฮาก็จะเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังกันรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะช่วงนี้ก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับผมใครอยากฟังเพลงอะไรยังน่าดาวใจน้องอันเอาเนอร์เจ้าจะอีกกับเพลงสบายๆนะครับเนาะบางทีก็มีเพลงเร็วๆเผื่ออยากให้ทุกท่านตื่นกันนะครับผมล่าสุดเลยเนาะใครน่าจะดูในเรื่องของกรณีที่มีข่าวคราวนะครับผมกำลังสนใจกันหนักเลยก็คือกรณีของมูลผักกระโหลไหลนะซึ่งสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายคนขนาดเนาะหลายคนสงสัยเนาะว่าข้อมูลของเฮาเนี่ยปลอดภัยแต่ก่อนแน่ข้อมูลติดลุดออกไปคืออันยังแล้วก็เฮาควรป้องกันตัวเก่าจะได้นะวันนี้เฮาจะมาสรุปนะความจริงข้อเท็จจริงต่างๆแบบเข้าใจง่ายคือท่านผู้ฟังได้มารับฟังกันนะครับผมจากข้อมูลนะครับเปิดเผยว่ามีการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและก็รหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งเนอะซึ่งครอบคลุมนะครับผมกว่า20 กระทรวงนะน้องอันก็โดนตรวจสอบแน่นอนนะโดยบางหน่วยนะครับผมมามีข้อมูลที่ถูกตรวจสอบแล้วพบว่าจำนวนหนักเนี่ยจึงได้ทำมีความแบบเหมือนกังวลเนาะเวลาโดนตรวจสอบเนาะว่าข้อมูลส่วนตัวของบุคคลต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนอ่ะได้รับผลกระทบจะได้ก็ตามภาครัฐนะครับผมได้ชี้แจงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะยังบ่พบนะครับว่าฐานข้อมูลลักของหน่วยงานภาครัฐถูกเจาะระบบโดยตรงเนาะก็คือได้โดนแฮกนั่นเองหรือถูกดึงข้อมูลออกไปทางระบบอันนี้ยังมีเนาะแต่นะครับผมแล้วกรณีที่เกิดขึ้นเรามาพิจารณาได้นะครับผมจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนาะสามอาจสาเหตุสำคัญของมาจากประมาณว่าเมาแวร์นะขโมยรหัสผ่านหรือว่าโปรแกรมอันตรายตีเป็นการติดตั้งแอปนะไว้ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเมาแวร์ประเภทเนี่ยสามารถติดมานะครับผมกับการดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนแน่โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ไฟล์จากเว็บไซต์ต่างๆติ้มน่าจะเถอหรือแม้แต่แฟตไดท์ที่ติดไวรัสนะครับผมเมื่อเคืองติดมาแวร์เนาะโปรแกรมจะขโมยจือผู้ใช้งานรหัสผ่านแน่หรือว่าข้อมูลที่ไว้บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ต่างๆแล้วก็ส่งไปยังผู้ที่บ่หวังดีจากนั้นนะครับผู้บ่หวังดีนั่นน่ะจะนำข้อมูลบัญชีที่ผู้ใช้งานน่ะใส่รหัสไว้นะครับไปทดลองเข้าสู่ระบบต่างๆหากสามารถเข้าสู่ระบบได้ก็อาจใจซิดนะครับของผู้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลตามที่ได้รับอนุญาตจึงเป็นเหตุผลนะครับที่เกิดการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนเนาะรัฐบาลจึงเร่งตรวจสอบนะครับในเรื่องของข้อเท็จจริงรวมกับสถานสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนาะหรือว่ากสกมชนะครับรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าประชาชนน่ะที่ถูกสืบค้นข้อมูลย้อนหลังประมาณ800 รายแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของเหตุเกิดซ้ำรัฐบาลได้สั่งการนะครับผมให้ทุกหน่วยงานติดจัดเก็บข้อมูลประชาชนไว้นี่นะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทันทีมาตรฐานอันยังพองนะครับก็คือบังคับเฮอใจรหัสระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นเนาะหรือแบบว่าเนี่ยสูงใส่รหัสไปผมป้อต้องซุงมายังโทรศัพท์วาใจก่ออีแหมนะครับผมจัดทำระบบบันทึกการใช้งานนะครับผมเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นคนใจหน่วยงานนะครับผมตีพบความเสี่ยงรีบเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ปิดช่องโหว่ของระบบแล้วก็ประสานงานกับตำรวจไซเบอร์เนอะหรือว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดนั่นเองในส่วนของมหาไทยนะครับผมกรมการปกครองยืนยันว่าฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมันได้ถูกเจาะเนอะนะครับผมแค่หลายๆคนก่อนอาจจะกังวลเนาะพร้อมรวมมือกับหน่วยงานทางไซเบอร์แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงนะครับเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวของตัวนอกจากนี้นะครับผมยังได้ส่งเสริมนะครับผมการใช้ระบบไทย ID เนาะหรือว่าไทย ID นี่แหละเพื่อจะเพิ่มความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวตนยืนยันตัวตนของพี่น้องประชาชนด้านการกระทรวงคมนาคมนะได้ตรวจสอบการใช้งานตีผิดปกติจากบัญชีผู้ใช้งานบางในบางหน่วยงานเนาะจึงสั่งระงับนะครับผมบัญชีดังกล่าวนะครับที่ดูมีความผิดปกติไปแล้วนะครับผมเป็นการชั่วคราวพร้อมรีเซ็ตนะครับผมรหัสผ่านของทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อระบบแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับตำรวจไซเบอร์ได้ไปสืบสวนต่อไป
ขณะเดียวกันนะครับผมกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่ายังไม่พบข้อมูลผู้ป่วยโรคร้ายออกไปจากระบบเนอและมีการทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยเป็นประจำทุกๆ3แล้วก็5แล้วก็6เดือนนะครับผมแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเร่งแก้ไขปัญหาแต่สิ่งสำคัญแพ้กันก็คือการตีประชาชนต่อหูจักการป้องกันตัวตนเนออย่างง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำโดยเฉพาะบัญชีที่สำคัญนะครับผมแต่เปลี่ยนแล้วเนาะใครจะจดไว้ไปเอาไปแปะหลังโทรศัพท์เนอะมันหาง่ายล่ำนะครับผมเปิดใจงานนะครับการยืนยันตัวเก่าแบบหลายขั้นเนาะรวมไปถึงยาดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนหรือว่าโปรแกรมที่อาจจะมีความน่าเชื่อถือมันอาจจะติดมาแวร์ใดรวมไปถึงเรามาระวังกันคลิกลิงก์ต่างๆที่ผ่าน SMS นะครับหรือว่าผ่านทาง LINE นะครับผมแล้วก็อัปเดตระบบฮือปินปัจจุบันแล้วก็โปรแกรมป้องกันไวรัสอยู่สม่ำเสมอนะครับผมสุดท้ายเลยหากได้รับสายโทรศัพท์หรือขอความอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐขอข้อมูลส่วนตัวขอรหัส OTP ที่ส่งมาในเครื่องของเฮาหรือส่งลิงก์หรือกดนะครับควรตั้งข้อสงสัยเลยว่าอนันต์ใจหน่วยงานของภาครัฐแล้วนะครับผมเพราะหน่วยงานภาครัฐมีนโยบายในการขอข้อมูลส่วนตัวผ่านโทรศัพท์แน่นอนเลยนะครับผมเหตุการณ์ตอนนี้เนาะก็เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงความปลอดภัยหรือความมั่นคงทางไซเบอร์มั่นใจแค่นาทีของหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะครับผมแต่เป็นความรับผิดชอบในทุกภาคส่วนด้วยกันรวมไปถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของข้อมูลตัวเก่าตัวจะไปนะครับผมลงก้นมิจฉาชีพกันเน้อนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี
1: ้พิกาสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้นะครับเฮาตึงนิ่มป้นนะในเรื่องของการบริหารจิตจัดการในเรื่องของน้ำเนาะทางจังหวัดละปูนของเฮานะครับเพิ่มเมื่อวันที่6นะครับผมก็คือตะวานี่นะเพิ่นก็มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการจัดการน้ำระดับจังหวัดและก็การบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่นะครับผมตีเวียงยองนินเนอร์การประชุมตัวนี้นะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเฮาก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านะครับผมท่านเบญจวรรณมีเผือกโดยมีผู้โจยนะคะศาสตราจารย์ดร.บุษราลิ้มนิรันกูลนะครับผมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะคณะทำงานโครงการวิจัยได้มีการมาอู่ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนาะภายในงานก็มีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้แทนต่างๆนะเข้ามารวมกันเพื่อจะรวมกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดละปูนในปี2569นี้นอกจากนี้นะครับผมยังเปิดเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเสนอความคิดเห็นนะครับรวมกันกำหนดทิศทางหรือว่าแนวทางในการบริหารจัดการน้ำคือสอดคล้องนะครับกับสภาพพื้นที่และก่อความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองครับผมท่านผู้ฟังครับผมน้ำก็ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติแบบว่าสำคัญเนาะการดำรงชีวิตของเฮาทุกคนก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอุปโภคบริโภคการทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนาะรวมถึงจังหวัดละปูนของเฮาต้องเผชิญกับความผันผวนของสภาพอากาศทำให้ปัญหาแบบว่าเดียวก่อนแรงเดียวก่อนน้ำท่วมเดียวก่อนน้ำนักน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงปริมาณน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลงในแบบแต่ละฤดูเต่ากันเนาะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและก็ภาคผลิตเป็นวงกว้างรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนบอกว่าการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยสามารถทำหรือว่าดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตามลำพังใดจังหวัดละปูนก็มีแหล่งน้ำสำคัญว่าจะเป็นน้ำโกงน้ำปิงนอติปินเซนเลิศลักนะของจังหวัดละปูนในการทำการเกษตรทำการประปาหรือแม้แต่การรักษาระบบนิเวศรวมไปถึงหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเจ้าละปูนบ้านเฮาดังนั้นแล้วนะครับผมการวางแผนบริหารจัดการน้ำจึงต้องนะครับผมมาดูภาพรวมตั้งแต่ตุนน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเพื่อที่จะคือเกิดในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมปิ่นธรรมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนหลักสำคัญนะครับของการบริหารจัดการน้ำในตัวนี้คือการมีส่วนร่วมแต่อันนะครับผมนั่นก็คือทุกภาคส่วนหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนนักวิชาการเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนจะได้รวมกันนะครับวิเคราะห์ปัญหารวมกันเสนอแนวทางไปแก้ไขแล้วก็รวมกันจัดลำดับความสำคัญของโครงการแต่ละโครงการที่จะเกิดขึ้นเนาะการทำงานในลักษณะบูรณาการเนี่ยยังจอยเห็นหน่วยงานต่างๆสามารถเชื่อมโยงแนวเอาไปทำแผนงานลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเงินงบประมาณต่างๆเนาะอีกทั้งยังสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแล้งน้ำท่วมหรือการเกิดผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวนนะครับผมสำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับในการประชุมตัวนี้เป็นบอกว่าจะได้แผนงานแล้วก็โครงการด่านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดละปูนที่มันครบถ้วนครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับบริบทพื้นที่เมื่อแผนมีความชัดเจนมีก็สามารถนำมาพักด้านให้เกิดการปฏิบัติได้แต่นะครับผมทางการพัฒนาแหล่งน้ำการอนุรักษ์ตุนน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพของชนรับประทานรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงของฝนตกหนักฝนแรงอีนะครับผมแล้วก็พร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงดังทรัพยากรน้ำสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจจังหวัดละปูนให้โตอย่างสมบูรณ์มั่นคงแล้วก็ยังยืนนั่นเองนะครับผมรับฟังครับผมเรื่องของน้ำน้อมใจหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เป็นเรื่องของทุกคนเลยการใช้น้ำอย่างประหยัดหูคุณค่าแล้วก็รักษาแหล่งน้ำรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำคืออย่างยืนเช่นการอยากจะให้ทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาบริหารจัดการน้ำบ้านเฮาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สามารถนะครับใช้ได้ยังรุ่นลูกรุ่นหลานทุนเนอร์นะครับผมอู่ข่าวเล่าความเอามาปะกันต่ออีเนอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันก่อนเราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารรอบประเทศไทยของเฮากับตีของร้องข่าวนะครับผมสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECI รวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระ

พระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลแล้วครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wells Garden Home เจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแหละครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้อง

และไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภทที่เดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์แหละครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบและครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอัยการก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องขับไล่นะคะมีคนหลายๆคนสอบถามอัยการมาว่าเราเนี่ยจะสามารถฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกหรือว่าตัวเราเองเนี่ยจะเสียสิทธิ์ในเรื่องของที่ดินแล้วจะทำให้คนอื่นมาฟ้องขับไล่ในกรณีไหนบ้างนะคะก็อย่างเช่นอย่างกรณีที่ว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่แล้วเงี้ยนะคะก็ต่อมาเนี่ยอาจจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาบุกรุกหรือว่าเข้ามาสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าทําการเพาะปลูกในที่ดินของเราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ยินยอมอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเราก็สามารถที่จะฟ้องขับไล่บุคคลภายนอกเหล่านั้นได้หรือในเรื่องของสัญญาเช่านะคะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเช่าในอยู่ในที่ดินของเราอาจจะมีระยะเวลาหรือไม่มีระยะเวลาก็ตามอันนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หาสัญญาเช่าเนี่ยสิ้นสุดลงโดยสัญญาหรือว่าโดยที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเลยเราได้แจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ยอมออกจากที่ดินนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็สามารถฟ้องขับไล่บุคคลเหล่านั้นออกไปได้นะคะหรือในกรณีที่เราเป็นเจ้าของที่ดินเองเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องขับไล่ก็ได้อย่างเช่นอาจจะมีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเป็นเวลา10ปีขึ้นไปที่เรียกว่าการครอบครองปรปักษ์นะคะอันนี้เนี่ยเราก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่ได้เพราะว่าบุคคลภายนอกก็จะมีสิทธิเหนือกรรมสิทธิ์ที่ดินของเราหากเรายังไม่ยอมออกไปหรือกรณีที่เราเอาที่ดินเนี่ยออกไปขายฝากนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้ไถ่ถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นว่า1ปีอย่างเงี้ยก็จะทำให้กรรมสิทธิ์นั้นก็ตกเป็นของผู้ซื้อฝากไปโดยสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่าจะมีการฟ้องขับไล่เนี่ยก็ต้องใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะมาตรา351ถึงมาตรา354ก็คือเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยสั่งให้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะต้องมีการฟ้องขับไล่ออกไปซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยจะเข้าไปดูว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาออกไปหรือยังหากมีการออกไปแล้วเจ้าพนักงานคดีก็จะส่งมอบการครอบครองที่ดินนั้นให้กับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแต่หากว่ายังไม่ได้ออกไปจากที่ดินอันนี้เนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องขับไล่แล้วก็เจ้าพนักงานคดีก็จะขอให้ศาลเนี่ยออกหมายจับแล้วก็ขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารนะคะซึ่งการขังเนี่ยก็จะไม่เกิน6เดือนและหากว่าหลังจากมีการบังคับคดีกันแล้วเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบริวารก็ยังจะดื้อแพ่งที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินนั้นอีกเนี่ยก็อาจจะโดนข้อหาความผิดฐานบุกรุกในความผิดทางอาญาได้ค่ะอันนี้หากว่ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปปรึกษาปัญหากับพนักงานอัยการที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดต่างๆได้ทั่วประเทศค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
1: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอการ